0: เทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นาที
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2,900,000รายโดยกว่า40%เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี
3: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
4: ้สิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
2: ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Serviceให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้ ดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวในพื้นที่ต่อไป
5: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
1: คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหารือเซลฟอร์สแลกเปลี่ยนแนวทางประยุกต์ใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับบริษัทเซลฟอร์สขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์และมุมมองด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการทำให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยแนวทางการจัดการและคุ้มครองข้อมูลบุคคลการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
0: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า442ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจยึดสินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดคดีสวมสิทธิ์รวม41คดียึดของกลางกว่า 8,800,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหาย 442,640,000 บาทโดยมีคดีสำคัญคือการนำเข้าบุหรี่จำนวน 5,370,000 มวลมูลค่าความเสียหาย17ล้านบาทและมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายจำนวน 22,000 ชุดมูลค่าความเสียหาย 84,270,000 บาทขณะเดียวกันในช่วง10เดือนที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังได้สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายรวม177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,377 ล้าน 8 แสนบาทและการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา35คดีจำนวน 33,472 ชิ้นมูลค่า582 ล้าน 190,000 บาทล่าสุดมีการเฝ้าระวังนมผงปลอมจำนวน768กระป๋องที่ถูกซุกซ่อนเข้ามาและเพิ่งตรวจยึดได้เป็นครั้งแรกหลอกขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
6: อยากฝากไปในผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแล้วเคลมว่า Made in Thailand แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศเชื่อเถอะครับว่าถูกจับแล้วไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำเลยแล้วมันเสียชื่อประเทศเรานะครับในส่วนที่สองคือผู้บริโภคอยากเตือนว่าของที่มันขายออนไลน์แล้วมีความผิดสังเกตเช่นราคาต่ำไปหรือไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็ขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะอาจจะเป็นเหยื่อ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่5โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตำบลคำล้ออำเภอชัยวานจังหวัดอุทัยธานีที่อบต.ทองหลางตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ไม่ดีพออย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมวัย56ปียังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
0: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องสินทรัพย์ทางสังคมซึ่งเป็น2 สิ่งสำคัญของระบบการปกครองในภาวะสงครามแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนประกาศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันและมีผลบังคับใช้ทันทีนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินของกลุ่มกบฏฮูตีรวมทั้งการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงซานาของเยเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมย้ำว่าการยกระดับความตึงเครียดในทุกรูปแบบโดยซาอุดีอาระเบียจะเผชิญกับการยกระดับการตอบโต้ที่ครอบคลุมและเด็ดขาดทั้งนี้อิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งการปิดช่องแคบแบบเอลบันเดฟอย่างเป็นเสร็จจะทำให้ปริมาณมันทั่วโลกลดลงร้อยละ7
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากคณนาธอินมีนพรัตน์พาณิชผลเอกประดิษฐ์วูและชลชิตชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจากคณนาธเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์พร้อมเงินรางวัล 450,000 บาทศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอ กรมพระศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชลาไสรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี 7-6 หลังเสมอกันในเวลา2-2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา 3-1 โดยชิงแชมป์กันในวันที่24กรกฎาคมนี้เริ่มเวลา 15:30 นในสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาโดยหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬารัฐมนตรีกีฬาเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพรบ.ได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ดูจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นซีปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีธายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดนายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมัลติอาร์ตแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายื่นใบสมัครเข้ารับคัดเลือกถือเป็นผู้สมัครคนแรกอย่างเป็นทางการโดยการเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดรับไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

0: ก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศเวลาเราจะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์หรือว่า PR ต่างๆเนี่ยในเรื่องของการใช้ภาพยนตร์หรือว่าใช้สื่อเนี่ยเป็นตัวส่งต่อความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยก็น่าจะถึงในหลากหลายภูมิภาคนะอย่างจีนตอนนี้เนี่ยคือเป็นเราก็ดูซีรีส์จีนนะครับแต่ว่าจีนก็ดูประเทศเราเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการพอได้งบประมาณตรงนี้เนี่ยแค่3เดือนเนี่ยมีผู้สนใจมากขนาดนี
1: ้
0: นะต้องรอติดตามเพราะว่าครั้งนี้เป็นการประชุมแค่ครั้งแรกเท่านั้น
1: คือภาพยนตร์เนี่ยในประเทศไทยหรือต่างประเทศถ้าเป็นต่างประเทศมาถ่ายในประเทศไทยเน
0: ี่
1: ย เวลาใช้สถานที่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้เห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วก็บ้านเมืองของเราร นะครับทำให้เขารู้สึกอ๋ออยากมาเที่ยวนี่แหละเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร
0: ์ตามรอยภาพยนตร์อย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้จงใจที่จะประชาสัมพันธ์ 100% ให้คนได้รู
0: ้ร
1: นะฮะแต่ว่าเป็นประชาสัมพันธ์แบบถัก
0: ๆ
1: เหมือนคนดูซีรีส์เกาหลีเห็นเขากินซุปไก
0: ่
1: แล้วคุณก็อยากกินบ้าง
0: อยากกินแบบแบรนด์นี้บ้าง
1: อะไรแบบนี้บ้างเออนะนะอันนี้ก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: ของเกาหลีที่เป็นต้นแบบ
0: เหมือนอาหารไทย
1: ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์โดยตรง
0: ครับ
1: แต่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบซอฟต์พาวเวอร์ผ่านตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องอะไรต่าง
0: ๆ
1: ให้คนรู้สึกว่าอ๋อฉันอยากจะไปเที่ยวที่นั่นฉันอยากจะทานไอ้นี
0: ่
1: ที่อยู่ในซีรีส์ที่อยู่ในละครโดยที่ไม่ต้องมีการโฆษณาหรือว่าโปรโมทแบบ 100%
0: ครับ
1: นะ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องรอดูกันว่าในส่วนของงบประมาณที่ออกมาเนี่ยจะมีการแบ่งมาเท่าไหร่นะครับสำหรับแต่ละเรื่องนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่เราเกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับสำหรับการทวงคืนหาดนุ้ยของรัฐมนตรีสุชาติ
1: ครับ
0: คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ฟังดูเหมือนทวงเงินเลย
0: ทวงเง
1: ินให้เขายืมแล้วไปทวงเงิน
0: เรียกว่าเป็นการทำงานเชิงรุก
1: เป็นการคือเป็นการสำรวจตรวจสอบถ้าเกิดเจอพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีการรุกล้ำนะฮะสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินเนี่ยก็มีการไล่รื้อไล่ถอนเพราะว่าเวลาเราไปมองเห็นเนี่ยว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยทำไมถึงรุกล้ำได
0: ้
1: สิ่งหนึ่งอ่ะมีสองสิ่งที่ประชาชนมีความแคลงใจอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันยังสามารถเปิดได้อันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะประชาชนก็จะมองว่าเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานกับอันดับที่สอง รู้แล้วแต่ยังเปิดได้เนี่ยก็แสดงว่ารับสินบนรับใต้โตรับสวย
0: มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
1: เนี่ยมันมองได้สองอย่าง
0: ครับ
1: หนึ่งเจ้าหน้าที่ละเว้นละเลยสองเจ้าหน้าที่รับสวยมันมองได้แบบนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดภาพลักษณ์ไม่ดีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เองฮะก็มีการเร่งรัดแล้วก็ทำให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นฮะ
0: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปพร้อมกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับก็มีการลงพื้นที่พร้อมกับคณะทีมงานนะครับที่ลงพื้นที่ไปกว่า200นายเลยนะครับส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยที่ตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อรื้อถอนสิ่งปลอดปลูกสร้างนะครับที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะครับจำนวนกว่า11รายการหลังตรวจพบว่าในส่วนนี้เนี่ยมีการถางป่าออกมาแล้วพบว่าเป็นการรองรับเพื่อจะทำกิจกรรมการท่องเที่ยวตรงนี้11รายการด้วยกันนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและหาดสาธารณะด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันโดยที่ไม่คำนึงว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มทุนรายใดก็ตามนะครับเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนนะครับจะมารุกรานแบบนี้มันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะต้องนำกลับมานะครับเพื่อเป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าสงวนจำนวนกว่า11รายด้วยกันแล้วก็ยึดคืนผืนป่าชายหาดกลับมาเป็นของประชาชนแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเดินหน้าคืนพื้นที่ของรัฐทุกแห่งอย่างต่อเนื่องไม่มีการเลือกปฏิบัติและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับการดำเนินการครั้งนี้นะครับเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับสิ่งปลูกสร้างที่มีการตรวจยึดในปี2569จำนวน11รายการด้วยกันซึ่งก็ได้พ้นระยะเวลาในการกำหนดอุทธรณ์ไปแล้วนะครับก็สามารถดำเนินการรื้อถอนได้ตามพ.ร.บ.ที่มีการระบุไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของป่าสงวนนี้นะครับก็เป็นพื้นที่บริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกเนี่ยประมาณ15ไร่ในส่วนของการปลูกสร้างเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้มีการตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2563แล้วนะครับแล้วก็ยาวนานต่อเนื่องมาอีกตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็จำนวนกว่า39รายการขณะนี้อยู่ระหว่าง

0: ที่ในส่วนของศาลปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับซึ่งกรมป่าไม้ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับหลังการรื้อถอนแล้วเนี่ยทางกระทรวงเองก็จะมีการฟื้นฟูให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อยอดเป็นป่านันทนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสำหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการกระทำนะครับดำเนินคดีสำหรับผู้ที่ละเมิดนะคะใครที่มีการละเมิดแบบนี้จะต้องดำเนินคดีทุกรายอย่างถึงที่สุดด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาพื้นป่าและก็ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้เป็นมรดกของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองครับ
1: ครับคือเรื่องนี้ประชาชนทำเองไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการที่จะไปยึดหาดหรือว่าใช้พื้นที่อะไรต่างๆได้แบบนี้เนี่ยแน่นอนฮะต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างเข้มแข็ง
0: ครับ
1: ในพื้นที่อยู่ดีๆเราจะไปรื้อไปถอนเนี่ยโดนยิงตายแน่นอนฮะ
0: เออเขามีนี่เนาะ
1: ไม่รอดฮะ
0: เขามีลูกน้องมีอะไรเยอะแยะ
1: เออนะคือก็ไม่มีใครกล้าเขาเอาแค่ดูแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้ากลัวกลัวโดนทำร้ายร่างกายคือภาครัฐเนี่ยแหละที่จะต้องเข้าไปจัดการแล้วก็ดูแลแต่พอดูตัวเลขเนี่ยก็น่าตกใจฮะ
0: คร
1: ับ สิ่งปลูกสร้างที่เหลือจากการตรวจยึด63และปี67อีก39รายการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองเนี่ยโหมันเยอะนะ
0: ครับ
1: แล้วคดีเมื่อไหร่จะจบ
0: อันนี้ได้แค่11รายการนะยังมีเยอะ
1: แต่ก็ถือว่าเป็นการป้องปรามแหละว่าใครที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าการรื้อถอนเนี่ยไม่จบนะฮะ
0: ครับ
1: รื้อถอนเสร็จต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำด้วยในการรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือว่าสาธารณะแล้วก็เรียกค่าเสียหายในทางแพ่งต่อไป
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องเร่งทำเพื่อที่จะเป็นต้นแบบแล้วก็แบบอย่างเนี่ยเป็นการป้องกันแล้วฮะเพื่อที่จะไม่ให้มีคนอื่นเนี่ยมาทำตามนะครับในสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะฮะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก่อนพักนะฮะไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ทำหมันฉีดฝังไมโครชิปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็จะให้บริการฟรีนะครับในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครทำหมันจองคิวล่วงหน้านะครับได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตพระนครหมายเลขโทรศัพท์086-255-9446ฉีดฝังไมโครชิปและฉีดวัคซีนลงทะเบียนได้ที่หน้างานนะครับหากจะผ่าตัดสุนัขและก็แมวนะครับสุนัขและแมวของท่านฮะต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วก็ต้องงดน้ำงดอาหารมาอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนมารับบริการฮะ
0: ครับ
1: กรณีที่สุนัขและแมวเพศเมียฮะต้องไม่อยู่ในระยะตั้งท้องหรือให้นมลูกส่วนฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเนี่ยก็ต้องมีอายุ3เดือนขึ้นไปฮะ
0: ครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับก็เชิญชวนไปนะครับเอาหมาและแมวไปร่วมฉีดวัคซีนกันได้นะครับ
1: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา37นาทีฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะฮะช่วงที่2ของรายการฮะก็จะมีเรื่องของกัญชานะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะกัญชาเนี่ยตอนนี้เราเริ่มชินแล้วนะฮะเวลาเดินไปตามท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะเห็นร้านเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยพอสมควร
0: ก็มีขายกันอยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าไม่ใช่ขายแบบว่าทำเป็นชิ้นๆเลยไม่ใช่นะมันคือมันอยู่ในส่วนผสมของอาหารอะไรบางอย่างหรือว่ามีการนำมาเป็นทางเลือกในการรักษาน
1: ะฮะเคยเข้าไปไหม
0: ผมไม่เคยเลย
1: ผมไม่ทราบว่าข้างในเนี่ยเขาทำอะไรกันนะ
0: ผมอันนี้ความคิดเห็นของผมผมเหม็นผมไม่ค่อยชอบกลิ่น
1: นะคือมีร้านกัญชาเต็มไปหมด
0: ค
1: นตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเขาเข้าไปข้างในเนี่ยเขาทำอะไรกันนันทนาการกันไหมนะ
0: คร
1: ับเพราะกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เปิดช่องนะครับให้ใช้ให้คือกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่นันทนาการนะครับ
0: ครับ
1: เดินไปสูบตามพื้นที่ตามอะไรต่างๆเนี่ย
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะครับ
0: ผิดกฎหมายนะครับ
1: ตาเยิ้มหัวเลาะทั้งวันไม่ได้นะฮะ
0: ครับ
1: นะฮะก็มีการเดินหน้าร่างพรบควบคุมกัญชาฉบับใหม่นะครับนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฮะบอกว่าทางกรมเนี่ยนะฮะมีเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพก็ดำเนินการจัดทำร่างพรบควบคุมกัญชาพ.ศ.อย่างต่อเนื่องฮะเพื่อให้ไทยเนี่ยมีกฎหมายเฉพาะในการดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมุ่งสร้างสมดุลนะฮะในการส่งเสริมการใช้กัญชาในทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยนะฮะเป้าหมายสำคัญคืออุดช่องว่างกฎหมายยืนยันหลักการสำคัญคือกัญชาต้องใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพไม่ใช่เพื่อนันทนาการสำหรับกระบวนการฟังความคิดเห็นของประชาชนในการที่จะร่างกฎหมายนะครับก็จะมีการดำเนินการหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วนนะครับเปิดนะครับรับฟังความคิดเห็นในร่างกฎหมายออนไลน์ไปแล้วนะครับ22เมษายนถึง21พฤษภาคมฮะ30วันมีผู้แสดงความคิดเห็น685รายแล้วก็จะส่งร่างกฎหมายให้หน่วยงานภาครัฐ16หน่วยงานพิจารณาซึ่งทุกหน่วยงานเห็นชอบในหลักการแล้วก็เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมนะฮะต่อไปก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระร่างกฎหมายในวันที่2มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนะฮะเป็นเวลา30วันที่ผ่านมาก็มีคนแสดงความเห็น 1,690 รายนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหน้านะครับ
0: ร
1: ่างพรบควบคุมกัญชาฉบับใหม่ฮะ
0: อันนี้ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะครับสำหรับการแก้ไขในเรื่องของพรบกัญชาที่ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับยุคกับสมัยเข้ากับกระแสสังคมด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเรียกว่ากระแสตีกลับ นะครับจากหลายๆคนที่พอมีประกาศผลออกมาแล้วไม่ได้รับนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางฝ่ายค้านเองก็มีการพูดถึงด้วยนะครับสำหรับกระแสของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ครับคุณสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยทำระบบที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของการทำระบบนี้เนี่ยก็คัดกรองคนให้ได้มากที่สุดตามที่มีกำหนดงบประมาณไว้แล้วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมานะครับเกณฑ์ที่แข็งตัวมากจนเกินไปทำให้คนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยตกหล่นจากมาตรการเหล่านี้นะครับคุณหมายสิริกัญญาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลก็รีบกลับลำอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ตรงนี้เนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของรถยนต์นักศึกษาที่ยากจนแต่ก็คิดว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่พอไปตรงไหนก็เจอเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้เช็คข้อมูลจากกระทรวงอื่นๆว่าถูกต้องมากน้อยแค่ไหนก็เป็นภาระของประชาชนอย่างกรณีของการที่มีรถจักรยานยนต
1: ์
0: ของทางกระทรวงคมนาคมการศึกษาเองนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการนำมาใส่ใจในรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยซับซ้อนมากกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับอย่างกรณีว่าจะมาเป็นเกณฑ์ตายตัวเลยว่าจะต้องทำแบบนี้ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ถ้าไม่ได้ทุกข้อแบบนี้ก็คือจะไม่ผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจนเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากนะครับสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่น้อยจริงหรือว่าบางคนเนี่ยมีทรัพย์สินมีสินทรัพย์ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการต่อยอดขยายทำอาชีพหรือว่าการนำมาประกอบอาชีพเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของที่คุณใหม่ได้พูดไว้นะครับส่วนในเรื่องของการโอนงบสำหรับใครที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้นะครับแล้วก็จะมีการโอนไปใช้สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็มีเสียงสะท้อนว่าไม่มีเงินเติมนะครับตรงนี้เนี่ยก็คุณหมายมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นเหมือนรางวัลปลอบใจคนที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี
1: ้
0: แต่ว่าระยะเวลาเนี่ยแค่2เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนบอกว่าไม่มีเงินเติมอีก 40% ที่จะมาเติมเนี่ยก็ยิ่งสะท้อนว่าภาครัฐเนี่ยอยากที่จะมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่างบประมาณที่เคยให้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสถึง4เท่าของงบประมาณที่จะมาใช้ช่วยเหลือคนเดือดร้อนได้จริงๆเนี่ยคือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคือมันอยู่ในโครงการเดียวกันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีงบประมาณที่สำหรับใช้จ่ายเนี่ยมากกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูกันว่าพอมีการโอนงบไปแล้วเนี่ยเงินที่จะเติมสำหรับกลุ่มของกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีการมุ่งเป้าที่เรียกว่าตระหนี่ที่เหนียวมากๆนะครับเพราะว่าวันไหนบอกว่าไม่มุ่งเป้าแล้วอยากจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสคุณก็เหวี่ยงแห่โดยที่ไม่แคร์อะไรอันนี้คุณหมายเป็นคนกล่าวนะครับแล้วก็ใช้เงินให้หมดภายในระยะเวลาที่สั้นๆใน2เดือนเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาพูดกันนะครับส่วนในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ที่พอมีการขยับระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้คุณหมายมองว่าถ้าในเรื่องของการที่รัฐบาลเองดูในพื้นที่เวลาต่างๆเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของความตรงไปตรงมาแล้วก็เรื่องของความผิดพลาดต่างๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ประชาชนนะครับแล้วก็ต่อให้มีเวลาอุทธรณ์แต่ว่าหากรัฐบาลเนี่ยยังเคลียร์ข้อมูลของตัวเองไม่จบไม่สิ้นก็จะทำให้มีปัญหาอื่นๆตามมาแล้วก็จะทำให้การยืดระยะเวลาเนี่ยมีการยื่นออกไปด้วยก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบจุดนี้รวมถึงพิจารณาด้วยสำหรับกศน.หรือว่าสกร.ในปัจจุบันนะครับที่เรียกว่ามีคนจะลาออกเพราะว่าไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนนี้นะครับก็จะต้องเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งสะสางต้องตรวจสอบข้อมูลจากทางภาครัฐเองให้ถูกต้องก่อนที่จะมาพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนหลากหลายกรณีนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางฝ่ายค้านที่ออกมากระทุ้งในเรื่องนี้
1: อันนี้ก็คือเขาก็ติติงบอกว่าวิธีการใช้จ่ายนะฮะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยไม่มีเงิน
0: อ
1: ันนี้เขามองอย่างนี้อันนี้ผมสรุปให้ฟังง่ายๆนะ
0: ครับ
1: คือเขามองว่ารัฐบาลไม่มีเงินแล้วพอไม่มีเงินปุ๊บเนี่ยก็มา จำกัดจำเคียเนี่ยในการใช้งบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้มันลดลง
0: คือคัดกรองให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้คนที่น้อยลง
1: อันนี้เขาว่าอย่างนั้น
0: อันนี้
1: คือฝ่ายค้านเขาก็ติติงในทางการเมืองแบบนั้นนะฮะผมต้องขีดเส้นใต้ว่านี่คือการติติงในทางการเมืองนะฮะ
0: ครับ
1: เออแล้วก็อีกอันนึงก็บอกว่าเฮ้ยการใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการหวานแหพูดง่ายๆเขาพยายามจะบอกว่าการใช้งบทั้ง2 อย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยมันยังมีข้อจำกัดหรือว่าข้อบกพร่องอะไรกันอยู
0: ่
1: นะฮะแต่ถ้าเกิดเอากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปมองเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ร
1: นะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเป็นบัตรในแนวทางประชานิยมเหมือนกันนะฮะคือในสมัยเริ่มต้นเนี่ยการลงทะเบียนคนจนนะนะ
0: ครับ
1: เริ่มต้นในสมัยคุณทักษิณ
0: ครับ
1: เป็นนายกสมัยนั้นเนี่ยมีการให้ลงทะเบียนคนจน
0: ในเรื่องของรายได้ต่างๆ
1: ใช่ซึ่งคนก็ไปลงกันนะฮะ
0: ครับ
1: อยู่พอสมควร
0: ครับ
1: แต่พอลงทะเบียนไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์หรือว่ามีการเดินหน้าจากการลงทะเบียนตรงนั้น
0: ครับ
1: เรื่องก็เงียบหายไปจนมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
0: ครับ
1: ลุงตู่เนี่ยก็เริ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: บัตรประชารัฐในตอนนั้น
1: เออบัตรประชารัฐจะมีคำว่าประชารัฐถูกต้อง
0: ครับ
1: นะฮะก็มีขึ้นมา
0: ครับ
1: เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยประกอบกับช่วงนั้นใกล้เลือกตั้งด้วย
0: ครับก็เป็นช่วงที่ผัดเปลี่ยนของ
1: ถ้าเขามองในทางการเมืองนะ
0: ครับ
1: มองในทางการเมืองเนี่ยก็คือนั่นแหละก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เหมือนนโยบายประชานิยม
0: ครับ
1: นะจะพูดอย่างนั้นก็ได
0: ้
1: พอมองไปลึกในนโยบายแล้วปุ๊บเนี่ยบังเอิญเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนด้วยระยะเวลาที่กำหนดเอาไว
0: ้ครับ
1: บังเอิญมาอยู่ในช่วงคุณอนุทินพอดีคุณอนุทินเนี่ยก็มีทีมเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิตินิธันประภาสที่คุมกระทรวงการคลังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงิน
0: ก็
1: พูดกันตรงๆท่านก็ไม่ใช่นักการเมือง
0: ครับ
1: แต่ท่านมีแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีในรูปแบบของนักเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: แล้วก็ข้าราชการประจำก็มองว่าทฤษฎีในการที่จะนำมาปรับใช้ในการตรวจสอบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันจะต้องมีแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะคัดกรองคนจนพูดง่ายๆเส้นของคนจนที่จะนำมาขีดในรอบนี้เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม
0: ครับ
1: นะฮะคุณเอกนิติก็นั่นแหละใช้ทฤษฎีแล้วก็เกณฑ์นี้
0: ครับ
1: ออกมาแล้วปรากฏว่าคนที่ลงทะเบียนกลุ่มเดิม13ล้านกว่าคนรวมถึงคนที่ยื่นใหม่เข้ามา5ล้านกว่าคนรวมแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ18ล้าน
0: ครับ
1: อยู่ที่ประมาณ18ล้านเนี่ยปรากฏว่าผ่านเกณฑ์กันเนี่ยอยู่ที่9ล้านกว่า
0: 9ล้าน5ครับ
1: 9ล้าน5นี่ก็ไปรวมกับกลุ่มเบาบางด้วย
0: อันนี้ก็คือกลุ่มเดิมแล้วก็กลุ่มใหม่รวมกันแล้วเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่9ล้าน5ในรอบแรกที่มีการประกาศออกมา
1: ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูลึกๆ ลงไปอีกนะฮะลึกๆลงไปอีก13ล้านกว่าคนที่มีสิทธิ์เดิมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปเกือบครึ่งเพราะว่ามีผู้ผ่านสิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์เดิมเนี่ย7ล้านกว่า
0: ครับ
1: 7ล้านกว่านะครับด้วยการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมนะ
0: ค
1: ือในทางการเมืองนะคือถ้าการหาเสียงเนี่ยแล้วไปเจอประชาชนเนี่ยที่เขาเคยได
0: ้ครับ
1: แล้วเขาไม่ได้แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ได้มีรายได้ที่มากนัก
0: ครับ
1: นะฮะมันก็ส่งแรงสั่นสะเทือ นในทางการเมือง
0: ครับ
1: นะฮะจะ1เสียง2เสียงอะไรก็สุดแท้แต่เดี๋ยวนี้1เสียงมีความหมายนะครับ
0: ถ้าเป็นข่าว
1: เอาไปคลิปเอาเป็นคลิปเนี่ยไปลงดราม่าไปลง TikTok
0: ถ้าเป็นไวรัลทันที
1: เรียบร้อย
0: ครับ
1: ก็สร้างกระแสลบให้กับรัฐบาลคือตอนเนี้ยมันก็มีการออกมาเพื่อที่จะลดความร้อนแรงตรงนี
0: ้ครับ
1: เพื่อที่จะลดความร้อนแรงตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เมื่อวานนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในหลากหลายเรื่องนะครับก่อนที่จะนำเรื่องที่จะเข้าสู่ครม.ในวันนี้นะครับด้านกระทรวงคมนาคมฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยก็บอกว่าจากการรวบรวมที่มีการร้องเรียนเนี่ยมายังกรมการขนส่งทางบกก็มี4ประเด็นในเรื่องของการนำรถเก่าที่มีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานแต่ยังมีชื่ออยู่ในระบบ2รถสูญหายหรือสิ้นสภาพแต่ยังไม่ได้แจ้ง3รถที่ขายต่อแบบโอนลอยแต่ผู้ซื้อยังไม่ไปโอนนะครับแล้วก็4ถูกแอบอ้างชื่อนำไปสวมสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดปัญหาแล้วก็ประชาชนร้องเรียนเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต
0: ์
1: นะครับอันนี้จะมีการปรับใหม่ก็คือว่ารถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปี
0: ครับ
1: รถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกินใช้งานกว่า15ปีจะไม่ถูกนำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์นะครับและยังผ่อนปรนให้อนุญาตถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะที่ไม่เกิน300ซีซีเพิ่มขึ้น เป็นไม่เกิน2คันฮะจากเดิมได้คันเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ผ่อนปรนให้โดยกระทรวงคมนาคมนะครับส่วนความช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้สกรนะฮะเมื่อก่อนคือสกน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: กศน
1: กศนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์นะฮะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางคมนาคมที่ออกมาแจ้ง
1: ตอนนี้ผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ2ล้าน9แสนรายตีเป็นตัวเลขกลมๆก็3ล้านรายก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ซึ่งผมเชื่อว่า9ล้าน5เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่สุดที่จะต้องมีตัวเลขเกี่ยวกับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็มีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์นะ
0: ครับ
1: อาจจะอยู่เท่าเดิมนะ
0: 13ล้านกว่า
1: 13ล้านกว่าคน
0: ครับ
1: เออ
0: ต้องติดตามว่าในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการตั้งจุด One Stop Service นะครับสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนสำหรับผู้ที่จะมายื่นร้องเรียนหรือว่าในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะครับก็ตรงนี้ก็มีการพูดออกมาแล้วนะครับจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานมีการแถลงโดยทางคุณพลรพีสุวรรณชวีครับแถลงข่าวกรณีการอุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับเบื้องต้นในส่วนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการร่วมแถลงข่าวกับทางคุณณฤชาโคสาศิวิไลด้วยอธิบดีกรมการปกครองนะครับจะมีการเปิดจุด One Stop Service นะครับในการดูแลผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นหรือว่ากลุ่มที่จะมีการยื่นข้อทบทวนในการอุทธรณ์สิทธิ์ดังกล่าวนะครับในส่วนของอำเภอที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับกว่า878อำเภอทั่วประเทศในการให้บริการประชาชนนะครับ3ด้านที่มองเป็นเรื่องหลักที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับในการจัดตั้งศูนย์นี้ก็คือ1คือการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทาง4ช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปเป่าตังนะครับแอปทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของธนาคารแห่งรัฐทั้ง5แห่งทั้งธกส.เองนะครับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจะได้เข้าถึงในส่วนของข้อมูลอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งตรงนี้ก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ระดับอำเภอเป็นจุด One Stop Service นะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เรียกว่าจะตรวจสอบสิทธิ์ให้นะครับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงผู้ที่จะดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยสำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านก็มีการดูแลนะ
1: ครับ
0: ในเรื่องของความประสงค์ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็สามารถแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะครับแล้วก็จะมีการให้บริการสำหรับโครงการอำเภอเพิ่งได้นะครับผู้ที่ไม่สะดวกจะเดินทางด้วยตนเองก็จะมีเจ้าที่อำเภอหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการลงพื้นที่นะครับสำหรับการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการให้ตรวจสอบข้อมูลนะครับอย่างใกล้ชิดรวมถึงก็ขอให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอย่างหอกระจายข่าวนะครับที่จะเป็นเสียงตามสายของหมู่บ้านก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบในเรื่องของการพิจารณาปรับเกณฑ์และก็ระยะเวลาในการทบทวนหลังจากที่วันนี้จะมีการประกาศออกมาสำหรับเกณฑ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันนะครับ
1: นะปรับเปลี่ยนแน่นอนนะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเสียงประชาชนเนี่ยที่เขาเคยได้สิทธิ
0: ์ครับ
1: แล้วก็เขาถูกตัดสิทธิ์แต่ผมมองนะครับว่าเกณฑ์ที่เขาออกมาเนี่ยในการคัดกรองเนี่ยเป็นการปรับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันถ้าลองสงสัยโดนต่อว่าง
0: บประมาณด้วย
1: คุณลองคิดดูอะว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอันนี้มองตามหลักทฤษฎีนะเศรษฐศาสตร์หรืออยู่บนโต๊ะถ้าอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะผมมองเลยนะว่าคนที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยที่ดิน
0: ครับ
1: หรือเป็นกรรมการบริษัทหรือถือครองรถยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็เท่ากับคุณมีเงินไหม
0: ก็ประมาณหนึ่ง
1: เออแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณอาจจะลำบาก
0: ครับ
1: คุณอาจจะอายุมากใช่ไหมฮะแต่คือการที่จะใช้ขีดเส้นเป็นเกณฑ์ว่าคนไหนรวยคนไหนจนเนี่ยยาก
0: จริง
1: ยาก
0: ครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนก็มองคือมันไม่ได้จำกัดแค่ในเรื่องของเงิน
1: มันไม่ใช่เงินในกระเป๋าอย่างเดียว มันคือชีวิตความเป็นอยู
0: ่
1: นะฮะส่วนคือผมชีวิตคนเมืองกับชีวิตคนในชนบทเนี่ย
0: ครับ
1: เงินในกระเป๋าเนี่ยด้วยจำนวนเท่ากันเนี่ยมันก็แตกต่างกันใช่ไหม
0: ใช่
1: ร้อยหนึ่งคนเมืองเนี่ยข้าว มื้อ2มื้อ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ชนบทเนี่ยโอ้ได้หลายวันนะ
0: อาจจะได้หลายวัน
1: อาจจะได้หลายวันใช่ใช่คือเส้นแบ่งเนี่ยระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะต้องดูกันอย่างรอบด้านและผมคิดว่ามันน่าจะเป็นต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปเหมือนที่ได้ยื่นอุทธรณ์นี่แหละ
0: ครับ
1: ด้วยคุณสมบัติเดียวกันแต่ความทุกข์ความร้อนไม่เหมือนกันเนี่ย
0: ม
1: ันก็คนหนึ่งก็ต้องได้สิทธิ์อีกคนหนึ่งก็ต้องไม่ได้สิทธิ์นะ
0: ครับ
1: นะคือจะเป็นเกณฑ์เดียวนะคลุมทั่วประเทศเนี่ยผมมองว่าเป็นไปไม่ได
0: ้ครับ
1: ผมมองว่าเป็นไปไม่ได้
0: อย่างที่มีการสะท้อนออกมาอย่างกรณีของครอบครัว
1: ครับ
0: นะครับสามีภรรยากันอย่างนี้นะมีรถจักรยานยนต์2คันหรือว่ามีรถยนต์คันนึงรถจักรยานยนต์คันนึงเงี้ยก็เอามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปดูหมายถึงว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยในการชี้แจงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่เอาไปผ่อนรถทั้งหมดเนี่ยมันเข้าเกณฑ์หรือไม
1: ่มันมาจากไหน
0: นะครับ
1: แล้วก็การที่เอาชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรืออะไรพวกนี้เนี่ยยังไงนอมินีหรือเปล่า
0: ครับเอาไปชื่อเลยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่า
1: แล้วยังมีข่าวว่าบางคนเนี่ยถูกเอาไปใช้ในบัญชีม้า
0: ครับ
1: การที่เอาบัญชีไปเปิดในบัญชีม้าอะไรพวกนี้ได้เนี่ยคุณก็ต้องให้บัตรประชาชนและอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: ตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนนึงอะที่มันเป็นเพนพอยต์เกิดขึ้นเนี่ยจากเจ้าตัวเองส่วนหนึ่งด้วยนะ
0: ครับแต่ว่าอย่างกรณีของผมคือหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เสียงสะท้อนเนี่ยมาจากมือถือมาจากอินเทอร์เน็ตแสดงว่าเขาก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือจ่าย
1: แพ็กเกจอ
0: ะไรเงี้ยคือมันก็จะเกินในส่วนของงบประมาณที่ได้จากทางรัฐก็มองได้สองแบบ
1: ว่าคนหนึ่งก็เดือดร้อนลำบากอีกคนหนึ่งอ้าวคุณมีสมาร์ทโฟนคุณดู TikTok คุณถ่ายหน้าจ
0: ออ
1: ย่างนี้ไม่เรียกว่า
0: จนจริงหรือเปล่า
1: คือมันก็มีทั้งสองกระแสนะครับแต่ตอนเนี้ยก็คือว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าในทางทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยโอเคทฤษฎีเนี่ยมันใช้ได้นะ
0: ครับ
1: มันใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้ามองในทางการเมืองแล้วก็ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้คะแนนเสียงเนี่ยมันลดลง
0: ครับ
1: แล้วก็ทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ดีขึ้นนะก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวรอดูการประชุมครม.วันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์กฎอะไรต่างๆเนี่ยให้ผ่อนปรนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ
0: ์
1: แล้วก็เอกสารแล้วก็อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยให้กับประชาชนผู้ที่จะยื่นอุทธรณ์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ครับในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการวันก่อนผมเห็นในส่วนของคุณอัครนันท์ การกิตินันท์นะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันคือมันเป็นกรณีของ
1: การศึกษาใช่ไหม
0: กศร.
1: มันยังไงอ่ะ
0: กศร.ที่ว่าจะลาออกเพราะว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้สิทธิ
1: ์คืออันนี้ไม่คุ้มนะฮะเดือนละ300แล้วลาออกเลย
0: มันก็ไม่ใช่ไง
1: มันไม่คุ้ม
0: ครับ
1: ผมบอกเลยมันไม่คุ้ม
0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับพอมีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยทางคุณอัครนันท์เขาก็โพสต์โซเชียลนะครับบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับนักเรียนสกร.ของเราทุกคนสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นแค่โพสต์สั้นๆแค่นี
1: ้
0: นะแต่รายละเอียดชี้แจงเนี่ยน่าจะวันนี้ที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องรอติดตามว่าร
1: อดู
0: ครม.จะออกมาเป็นยังไง
1: นะครับก็อย่าเพิ่งไปร้อนใจเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไปถึงวันที่20กันยายน
0: ครับ
1: ใช่ไหม20กันยายน
0: 20กันยายน
1: 20กันยายน
0: ครับในการตรวจสอบ
1: ในการตรวจส
0: อ
1: บนะแล้วก็มีเปิดจุดหลายจุดนะฮะช่องทางหลายช่องทางในการที่ท่านจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเดี๋ยวรอฟังมติครม.ช่วงบ่ายวันนี้ก่อน
0: ครับ
1: นะว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรและยื่นอุทธรณ์กันอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูความคืบหน้านะฮะในการตรวจสอบการทุจริตท้องถิ่นนะครับฝั่งตำรวจฮะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยนะฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็เปิดเผยภายหลังนะครับในการร่วมประชุมมาบอกว่ามีความคืบหน้านะครับแล้วก็ผลการสอบโกงท้องถิ่นเนี่ยจะถึงมือรองนายกเนี่ย5สิงหาคมนี้นะครับ
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของพื้นที่สถานการณ์นะครับเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
9: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
10: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
15: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
11: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในการประชุมวันนี้
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนี่วาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4ทับ2562รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาร์ท6040โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห่วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้กรมทางเสนอรายงานทุกคนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.มีสาระสำคัญคือการยกเลิกนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากการเป็นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์อริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
11: สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเร่งช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมขอให้รีบอุทธรณ์และยื่นตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบัน
17: นางสมราสุตีหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าหลังรัฐบาลประกาศผลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากปัญหาการถือครองยานพาหนะเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเป็นจำนวนมากจึงเพิ่มการให้บริการเป็นกว่า100คิวต่อวันและเปิดช่องบริการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คือซื้อขายรถแบบโอนลอยรถซากที่ยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียนและรถที่ค้างชำระภาษี ทำให้ข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31 กรกฎาคม 2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปทางรัฐแอปเป๋าตังหรือธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก่อนนำเอกสารมาตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานขนส่งพร้อมเผยว่ามีแนวทางเตรียมผ่อนปรนไม่นำรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีมาเป็นเหตุแห่งการตัดสิทธิหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันนี้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
11: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถเพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
18: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15นาฬิกา7นาทีรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาง
3: านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
2: ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่น
1: ก่อนสามารถ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ประชาชนสู่สังคมอาเซียน

่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะเวลาเดิมนะคะที่เราเจอกันแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ขออภัยค่ะวันจันทร์นะคะเราหยุดเสาร์นะเสาร์อาทิตย์นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการและผลิตรายการนะคะโดยทีมงานนะคะแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะรับฟังพร้อมกัน4จังหวัด5สถานี6คลื่นความถี่นะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันนะเช้านี้ท่านผู้ฟังค่ะกำลังดูในเรื่องของรายงานอากาศนะคะซึ่งเราก็ติดตามกันนะคะอย่างใกล้ชิดทีเดียวและในเรื่องของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างต่อเนื่องในทุกปีและปีนี้ค่ะการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาก็ได้รับความสนใจจากนักแสดงรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถนะคะเดินทางมาร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นหนึ่งในนักแสดงโขนด้วยยอดนักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมคัดเลือกมากกว่า 1,135 คนก็ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์กันเลยนะคะสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงไม่ใช่เพียงความงดงามบนเวทีเท่านั้นนะคะแต่การแสดงครั้งนี้เป็นผลจากพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์งานศิลป์ไทยอันเป็นความประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกาศอีกครั้งหนึ่งผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งต่อโขนนะคะก็ถือว่าเป็นให้ประเพณีนะคะแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้นะคะในเรื่องของโขนได้คงอยู่กับสังคมไทยแล้วก็ให้เป็นศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่ายังคงเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อไปไม่มีสิ้นสุดกันก็ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลของเพจนะคะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะท่านผู้ฟังนะก็หยิบบรรยากาศมาเล่าให้ฟังช่วงต้นรายการกันนะคะขณะนี้เวลา 9:21 นาทีนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูในเรื่องของรายงานอากาศนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรกันด้วยตอนนี้ก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันกันบ้างเป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเช้านี้ก็คาดว่า 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ค่ะ 22ถึง34องศาเซลเซียสนะคะเรามาดูในสรุปที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะว่าในช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะในช่วง21ถึง26กรกฎาคมค่ะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขนาด 1.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะและตรวจพบขนาด 2.4 ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาค่ะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะผ่านพ้นกันไปค่ะนำมาเสิร์ฟนะคะในช่วงเช้าๆกับรายงานอากาศนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างพักกันก่อนนะคะ
1: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน24-26กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่น

0: ค่ะขณะนี้เวลา 9:32 นาทีนะคะท่านผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันกันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะตอนนี้จังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบระนอง ECX 2026กรณียึดอากาศยานและเกิดเหตุเพลิงไหม้อากาศยานนะคะในการฝึกซ้อมนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะที่ในกรณีนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็จะเข้าร่วมนะคะแล้วก็ในวันนะคะในวันซ้อมนี้ทางทีมงานสวทระนองก็จะลงพื้นที่ไลฟ์สดให้ท่านได้ติดตามนะคะรับชมบรรยากาศกันด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบนะคะระนอง ECX 2026ค่ะที่ท่าอากาศยานระนองนะคะท่านผู้ฟังคะที่ภูเก็ตค่ะก็ได้มีการเดินหน้าโครงการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะก็เพื่อที่จะได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในกรอบทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะก็ถือว่าในการดำเนินการตรงนี้นะคะเพื่อที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมนะคะระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกันด้วยค่ะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็มีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายสุประโชคละอองเพชรนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้กันนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะบรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่วันที่2หลังจากที่รัฐบาลประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่ามีประชาชนผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะต่างทยอยเดินทางตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์ครอบครองรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่กันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและตอนนี้ค่ะในข้อมูลนะคะจนถึงเย็นเมื่อวานนะคะ20กรกฎาคมค่ะเมื่อวานนี้ก็มีผู้เข้ารับบริการนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่จำนวน216รายค่ะและที่สำนักงานขนส่งอำเภออ่าวลึกอีก60รายนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงถัดไปอภิสราจะพาไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะ
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับช่วงเปิดอกถกประเด็นกับรายการอนามัยวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทักทายท่านผู้ชมที่กำลังรับชมการไลฟ์สดของเราในขณะนี้กันด้วยนะคะทางเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz ค่ะและท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอนามันนะคะก็ได้เกริ่นกันว่าเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเยาวชน อีกท่านหนึ่งนะคะของระนองนะคะต้นกล้าคืนถิ่นได้กลับมาระนองอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอแนะนำค่ะนายสิทธินัทคุ้มตะกั่วเป็นประธานยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของระนองกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้เจอกับประธานเลยนะประธานยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทุกวันอังคารในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนี้ก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระนองก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแล้วก็จะมียังสมาร์ทฟาร์เมอร์มาร่วมรายการกันด้วยวันนี้ขอเรียกน้องเบสได้ไหม นะคะเรามาคุยกันสักนิดนึงเกริ่นสั้นๆพอนะคะว่าในช่วงทราบมาว่าก็เป็นต้นกล้าคืนถิ่นอีกต้นกล้าหนึ่งนะคะคือไปสำเร็จการศึกษาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทำงานที่นั่นอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้กลับบ้าน
2: ก็แรงบันดาลใจก็คือว่ากลับมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็เราก็เห็นวิถีชีวิตของปู่ย่าตายายเรานะครับว่าการเป็นเกษตรกรเนี่ยทำงานหนักได้เงินน้อยแล้วสุดท้ายก็ยังคงเป็นหนี้อยู่แล้วก็เรามามองเห็นว่าเขายังขาดการจัดการที่ดีครับเราก็อยากจะกลับมาแล้วก็มาเปลี่ยนแนวคิดการทำเกษตรใหม่ครับ
1: ค่ะเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของการทำเกษตรแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจตรงนี้ล่ะมาจับงานด้านการเกษตรแล้วก็ถือว่าการเปลี่ยนมุมมองจากมุมมองเดิมๆซึ่งนี่ตอนแรกน้องมาเนี่ยน้องมีความรู้สึกว่ามาแล้วนี่อยากจะปรับอะไรบ้างในตอนแรกๆเลย
2: ตอนแรกเลยคือผมทำงานเป็นซูเปอร์วิเซอร์ออร์แกไนเซอร์มาก่อนนะครับเราก็มองว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะต้องจัดการนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลหรือว่าทำรีเสิร์ชก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอเรากลับมาบ้านแล้วเราเห็นว่าเกษตรกรชาวบ้านเราเนี่ยครับก็จะทำกันไปตามเทรนเหมือนกับว่าอะไรแพงเขาก็จะเริ่มไปปลูกอันนั้นอย่างเงี้ยครับผมก็กลับมาเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มปลูกตอนที่ราคามันแพงไปแล้วเนี่ยกว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรได้เนี่ยราคามันก็ตกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยที่บ้านนี่มีพืชอะไรบ้างนะใน
2: เดิมเนี่ยที่บ้านจะเป็นสวนยางพาราแล้วครับแล้วก็เป็นปาล์มน้ำมันครับผมหลักๆเป็นสองอย่างเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็คือมองว่าคือถ้าเกิดว่าเราปลูกพืชตามเศรษฐกิจในช่วงนั้นในมุมมองน้องนี่มองว่ายังไง
2: เหมือนอย่างเท่าที่ผ่านมาที่ผมเคยเห็นนะครับสมมติว่าราคาก าแฟแพงคนก็จะโค่นยางพาราแล้วก็มาปลูกกาแฟใช่ไหมครับหรือว่าทุเรียนเริ่มแพงคนก็จะโค่นยางหรือว่าโค่นกาแฟแล้วก็กลับมาปลูกทุเรียนแทนอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเหมือนกับว่าการจัดการที่ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนไปตามกระแสเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าเราต้องยืนหยัด
2: ครับ
1: ยืนหยัดตรงนั้นแล้วเราพัฒนาเขาให้ดีขึ้น
2: พัฒนาให้ดีขึ้นดีกว่าครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนหรือการจัดการส่วนที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้น้องเบสหรือว่าน้องสิทธินัทนี่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เกริ่นนะคะว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์นิยามของสมาร์ทในมุมมองคำว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์นี่คืออะไรคะ
2: ในมุมมองของผมนะครับ
1: คือ
2: คนจะไปหลงประเด็นว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์เราต้องใช้อุปกรณ์ IoT หรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีแต่มุมมองผมว่าหลักๆสมาร์ทเนี่ยอาจจะต้องสมาร์ทที่มายก่อนก็คือว่าความคิดให้สมาร์ทอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะเทคโนโลยีเราทำความคิดเราให้เปลี่ยนก่อนสมาร์ทก่อนครับแล้วก็มาเป็นอันดับ2ก็คือสมาร์ทเทคโนโลยีก็คือว่านำเทคโนโลยีหรือนำความรู้เนี่ยเข้ามาปรับใช้กับเกษตรครับแล้วก็สมาร์ทที่3คือสมาร์ทมาร์เก็ตครับก็คือว่าเราก็ต้องนอกจากเราจะเป็นผู้ปลูกแล้วเป็นผู้ผลิตแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูตลาดให้ได้ด้วยขายให้ได้ด้วยครับมันถึงจะทำให้เรียกว่าเรามีรายได้ที่ดีขึ้นหรือว่ายั่งยืนขึ้นครับผม
1: ค ค่ะตอนนี้การรวมตัวของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของระนองนี่เป็นยังไงกันบ้างคะ
2: ก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของระนองครับก็จะมีหลากหลายเรียกว่ากิจการและกันหลากหลายเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นคือเรามองว่าฟาร์มเมอร์อาจจะเป็นแค่ผู้ปลูกอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้แค่ผู้ปลูกอย่างเดียวทั้งเป็นผู้ให้เช่าเรียกว่าอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับให้บริการทางการเกษตรก็จะมีทั้งปลูกผักนะครับมีโกโก้มีกาแฟก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าเป็นเกษตรกรทั่วไปแล้วก็เป็นทั้งผู้ให้บริการการเกษตรครับถ้ายกตัวอย่างเด่นของระนองเนี่ยก็อาจจะเป็นคาเฟ่โกโก้นะครับของพี่หนุ่ยอย่างเงี้ยครับหรือว่ามังคุดสวนมังคุดแม่แดงที่ทำมังคุดเกรดพรีเมียมนะครับขึ้นห้างหรือว่าส่งไปต่างประเทศได้เงี้ยครับ
1: ค่ะยังมีโกโก้อีกจุดหนึ่งใช่ไหมที่ใกล้โรงเรียนกบฏวิทยา
2: ครับตอนนี้ก็มีโกโก้ของระนองก็เป็นได้รางวัลระดับโลกเลยครับ
1: ค่ะนะของน้องลุงคำแป้นตรงนั้นนะคะคืออยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังล่ะนะว่าในกลุ่มของระนองนี้ก็มีต้นกล้าคืนถิ่นนี่หลายต้นทีเดียวนะคะได้กลับมาแล้วก็นำมาในเรื่องของการทำวิถีเกษตรระนองแนวใหม่ค่ะในส่วนของน้องเบสหรือว่าน้องสิทธินัทเนี่ยวิถีเกษตรระนองแนวใหม่นี่น้องมองว่าจะดำเนินการตรงนี้ยังไงในส่วนของน้องเองคะ
2: ผมมองว่าเวลาเราพูดถึงระนองครับในด้านการเกษตรเราจะมองว่าระนองเป็นเมืองฝน8แดด4เนา
1: ะ
2: เรามองว่ามันเป็นปัญหาแต่ผมอยากให้คนพลิกกับมุมมองใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ย เป็นผู้ที่มีเหมือนกับว่าได้ความได้เปรียบด้านทรัพยากรน้ำนะครับแค่เราต้องจัดการมันให้ได้เฉยๆครับ แล้วก็ระนองเนี่ย เรียกว่ามีวัตถุดิบหรือว่ามีต้นทุนทางธรรมชาติที่ดีกว่าผมมองว่าดีกว่าจังหวัดไหนๆเลยครับผม มีทั้งภูเขามีทะเลนะครับมีน้ำแร่นะครับ ซึ่งสามารถที่จะจับแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นต้นทุนในการทำการเกษตรได้ดีกว่าจังหวัดอื่นๆครับผม
1: ค่ะคือจริงๆแล้วนี่ลักษณะภูมิศาสตร์นะคะก็จะได้รับอิทธิพลสองฝั่งทะเลเลยนะคะในหลายๆจุดของระนองนะคะแล้วก็ตอนนี้คือหมายถึงว่าเราปรับ mindset ของเราแล้วเราปรับ mind แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าตอนนี้นะคะได้ทำเกษตรเกี่ยวกับอะไรบ้างมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรเข้ามาบริหารจัดการ
2: หลักๆเนี่ยของผมก็ยังเป็นยางพารากับปาล์มน้ำมันนะครับเราก็จะมองที่การลดต้นทุนนะครับหรือว่าการนำมาตรฐานเนี่ยเข้ามาจับกับส่วนของเราให้ได้ราคาที่ดีขึ้นอย่างปาล์มน้ำมันเนี่ยจะเป็น RSPO นะครับตอนนี้ก็คือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นมาตรฐานการจัดการปาล์มอย่างยั่งยืนทั้งระบบนะครับตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงโรงงานเลยซึ่งมันจะช่วยลดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศได้เนี่ยครับผลผลิตเราก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับหรือครับหรืออีกตัวนึงผมก็เลี้ยงเป็ดไข่อย่างเงี้ยครับเป็ดเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าเราดูจากการศึกษามาครับเป็ดเขาต้องการแสงสว่างที่มากกว่า12ชั่วโมงในการเลี้ยงไงครับเราก็อาจจะใช้IoT เข้ามานะครับเปิดไฟเพิ่มขึ้นนะครับจากตอน6โมงเย็นเราต้องไปเดินเปิดที่คอกอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือสั่งให้เปิดตั้งแต่ตอน6โมงเย็นแล้วก็ไปปิดตอนตี2ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องลุกขึ้นไปปิดไฟตอนตีสองเพื่อให้ไฟคอกเป็ดดับเนี่ยเราก็ใช้อุปกรณ์ IoT เข้ามาช่วยเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับเป็นต้นครับผม
1: ค่ะคือเราสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้
2: ใช่ครับ
1: คือเป็ดนี่เขาชอบแสงสว่างในช่วงกลางคืนด้วยเหรอคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้แสงสว่างน้อยครับผลผลิตเขาจะลดลงครับผมก็เราก็จากที่ลองจดมาก็คือว่าเพิ่มผลผลิตได้ประมาณ 20% ครับสมมุติ100ตัวจากเคยขาย70ก็อาจจะถึง80หรือ90ฟอง
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นี่คือน้องเบสมองนะคะว่าในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดนี่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มน้ำมูลค่าในพื้นที่ที่มีอยู่ตรงนี้นะคะทำสวนปาล์มสวนยางพารานะคะก็ยังคงยืนหยัดตรงนี้กันอยู่นะคะเพราะว่าคือยังไงนี่ก็รายได้มีแน่นอน
2: มีแน่นอน
1: นะคะมีแน่นอนแล้วก็เป็ดนี่น้องเลี้ยงในโซนไหนจะแนะนำให้เผื่อที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสนใจ
2: ได้
1: เกิดไอเดียอะไรขึ้นมา
2: คือพูดอย่างนี้ก่อนครับเป็ดเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเป็ดเนี่ยเราต้องมีบ่อน้ำต้องเลี้ยงแบบว่ามีคูน้ำหรือมีบ่อน้ำปล่อยให้เขาไปเล่นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเลี้ยงในสวนปาล์มได้ครับเป็ดไข่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเล่นน้ำเยอะขนาดนั้นนะครับก็คือว่า สมมติว่าสเกลที่ผมเลี้ยง200หรือถึง500ตัวเนี่ยก็มีบ่อน้ำเล็กๆแค่1ตารางเมตรเนี่ยก็เพียงพอสำหรับการเลี้ยงเขาแล้วครับก็แต่ว่าเราจะแบ่งเป็นโซนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นโซนกินอาหารโซนอยู่อาศัยแล้วก็โซนไข่นะครับมันก็จะเพิ่มผลผลิตได้แล้วก็การจัดการของเราก็จะง่ายขึ้นด้วยครับผม
1: ค่ะคือไม่ได้เลี้ยงในสวนยางไม่เลี้ยงสวนปาล์มใช่ไหม
2: เลี้ยงสามารถอยู่ภายในสวนปาล์มได้ครับแต่ว่าเราเลี้ยงในคอกครับเป็นคอกมิดชิดเลยครับผมก็ที่ผมเลี้ยงอยู่ก็จะตกสมมติคอก1ตารางเมตรเนี่ยครับก็จะเลี้ยงเป็ดได้ประมาณ5ตัวก็ใครอยากเลี้ยงเพิ่มก็เพิ่มปริมาณพื้นที่เข้าไปครับผม
1: อ๋อคือว่า1ตารางเมตร5ตัวตอนนี้มีประมาณกี่ตัวได้
2: เป็นขอบนึงประมาณ250ตัวครับผม
1: ค่ะถ้างั้นก็มีหลายคอกเลย
2: ใช่ครับประมาณ2คอก
1: ครับค่ะก็งั้นก็ต้องบอกว่าเขาเป็นเป็ดที่มีความสุขเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: 5ตัวนี่มีเนื้อที่เขาเยอะเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในแต่ละคอกนี่ก็มีโซนหรือว่าโซนอาหารนี่จะเป็นโซนรวมหรือว่าจะแยกอยู่ในคอกเลยค่ะ
2: แยกต่างหากครับผมก็โซนที่เขากินอาหารกับกินน้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณ 30% ของพื้นที่ครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 50% แล้วก็ที่เหลืออีก 20% เนี่ยก็จะเป็นโซนที่เขาคอกไข่เราจะแบ่งสัดส่วนชัดเจนครับ
1: ค่ะแบ่งสัดส่วนนี่เพิ่งทราบนะเนี่ยแนวคิดตรงนี้นะคะแล้วพอช่วงเวลาที่เขาในช่วงเย็นแล้วนี่เขาจะเข้าคอกนี่เขาจะรู้ไหมตรงไหนคอกเขานี่หรือเราต้อนเอง
2: เราอาจจะต้องช่วยเขาในช่วงแรกครับแต่ว่าสมมติว่าของผมเนี่ยจะเปิดเขาให้เข้าคอกไข่นะครับประมาณ4 ทุ่มก็พอเปิดคอกไข่สี่ทุ่มเขาก็จะเดินเข้าไปในรังไข่ของเขาเองเลยคร
1: ับ
2: แยกโซนชัดเจน
1: อ๋อนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าพี่อ้อนี่อาจจะในเรื่องความรู้ของการเลี้ยงเป็ดนี่อาจจะมีไม่เยอะนะคะก็เลยต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะสำหรับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเอาละค่ะตรงนี้ใน เรื่องของการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตนี่ตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
2: ก็ เรื่องการจัดการสมัยใหม่ครับผมมองว่าเราต้องเริ่มจากการจดบันทึกครับจดบันทึกว่าเราลงต้นทุนอะไรไปบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายระหว่างทางเนี่ยเราใช้อะไรไปบ้างแล้วสุดท้ายแล้วผลผลิตทางการเกษตรครับเราต้องขายที่ราคาเท่าไหร่เราถึงจะได้กำไรขึ้นมา อย่างเป็นเมื่อก่อนเราทำสวนยางสวนปาล์มเราก็ไม่ได้สนใจว่าเราใส่ปุ๋ยไปกี่บาทแบ่งค่าจ้างลูกน้องไปเท่าไหร่แล้วเราสุดท้ายสิ้นปีเนี่ยเรากำไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับถ้าเราเริ่มสมาร์ทง่ายๆเลยครับเริ่มจากการแค่จดบัญชีครับเท่านั้นเราก็เป็นสมาร์ทได้แล้วครับผม
1: ค่ะนะคะก็เราจะได้รู้นะว่าเราลงทุนเท่าไหร่แล้วล่ะ
2: ใช่
1: ตอนนี้เรามีเงินอยู่ตรงหน้าตักเท่าไหร่แล้วเราจ่ายไปเราได้รู้เอ๊ะตรงไหนเราจ่ายฟุ่มเฟือย
2: ใช่ครับ
1: เราควรจะตัดตรงไหนบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการด้วยระบบบัญชี
2: ใช่คร
1: ับ นะคะคือตรงนี้นี่คือในมุมมองนะคะคือมองว่านอกจากจะมีปาล์มแล้วมียางพาราแล้วแล้วก็มีเป็ดแล้วยังมีอย่างอื่นในสวนอีกไหมคะ
2: ครับก็ตอนนี้ผมมองว่าระนองเนี่ยเป็นเมืองที่แบบเหมาะกับการท่องเที่ยวแบบเหมือนกับเวลเนสเนาะ
1: ค่ะเวลเนส
2: เราต่อไปเนี่ยเราอาจจะเป็นฟาร์มสเตย์ครับก็คิดว่าต่อไปอาจจะพัฒนาเป็นฟาร์มสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมวิถีที่แบบระนองจริงๆว่าคนระนองอยู่แบบนี้นะทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น
1: ค่ะอ่ะพี่อ้อถามนิดนึงคิดจะออกแบบยังไงที่จะให้เป็นฟาร์มสเตย
2: ์ก็ผมมองว่าถ้าเราเป็นฟาร์มสเตย์ที่เดี่ยวๆครับนักท่องเที่ยวมาวันเดย์ทริปเนี่ยเราก็มีอะไรให้เขาทำไม่กี่อย่างแต่ถ้าเราดึงชุมชนเข้ามาช่วยให้พี่ป้าน้าอาที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆเหมือนสมมติยกตัวอย่างที่บ้านผมอยู่ที่บางแก้วเนี่ยครับก็จะมีทั้งสวนมังคุดสวนทุเรียนนะครับมีพี่ๆที่เขาหาปูในธรรมชาติอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถร่วมกลุ่มกันจัดการเป็นฟาร์มสเตย์ได้อย่างเงี้ยครับแบบเป็นร่วมกันแบบในชุมชนซึ่งเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าความยั่งยืนในรายได้เราแล้วด้วยเราก็ยังขยายให้กับชาวบ้านหรือว่าคนข้างเคียงได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะนี่ก็กำลังจะนำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะว่าน้องเบสหรือว่าน้องสิทธินัทนี่จะอยู่ในพื้นที่ตำบล
2: บางแก
1: ้
2: ว
1: อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองบรรยากาศสวยมากที่นั่นคือถ้าเกิดไปนี่ถ้าว่าในเรื่องของฟาร์มสเตย์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในการร่วมมือของชุมชนนี่ รับรองจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้ท่านต้องทวินหาแน่นอนเวลามาระนองนะคะก็ขอให้ในเรื่องตรงนี้นะคะได้เดินไปตามแผนที่วางไว้เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าระนองนี่ก็ต้องสู้กับเฉพาะอากาศที่เราก็ทราบกันนะคะฝน8แดด4แล้วก็ในวิธีการรับมือในการพลิกโฉมข้อจำกัดตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะในเรื่องของการรับมือเกี่ยวเรื่องฝนแล้วก็ในการพลิกโฉมข้อจำกัดทางภูมิอากาศนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ
2: เรื่องภูมิอากาศเนี่ยครับเราเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนาะเราก็จะใช้เรียกว่าข้อมูลนะครับเราจะใช้ข้อมูลเพื่อประเมินว่าสภาพอากาศช่วงนี้เป็นยังไงนะครับเหมือนถ้าเราทำพืชที่มีมูลค่าสูงเหมือนอย่างกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท่านหนึ่งของละน้องก่อนคือบองรักฟาร์มเนี่ยทำเมลอนใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้โรงเรือนเข้ามาช่วยใช่ไหมครับใช้โรงเรือนเข้ามาช่วยหรือเราเป็นชาวสวนยางเราก็สามารถดูได้ว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยก่อนหน้าระหว่างเนี้ยฝนจะตกเมื่อไหร่เราสามารถวางแผนการกรีดยางได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นครับผม
1: ค่ะนะคะในการวางแผนตรงนี้ก็ถือว่าจะมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หลายๆท่านทีเดียวจะดูพยากรณ์อากาศ
2: ใช่ครับ
1: ในแต่ละวันกันด้วยนะก็ถือว่าเป็นการวางแผนแล้วก็ในเรื่องของการตลาดนำการผลิตล่ะตอนนี้ก็ได้วางแผนยังไงบ้างคะ
2: การตลาดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเหมือนที่ผมพูดไปตอนแรกครับเราเป็นเกษตรกรอ่ะเราจะปลูกสิ่งที่มันเริ่มบูมมาแล้วเห็นราคาแพงแล้วเราก็เริ่มมาปลูกทีนี้ผมมองว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจการหรือว่าเริ่มปลูกอะไรใหม่ครับอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าไปสำรวจตลาดก่อนว่าตอนนี้เราคู่แข่งเรามีใครบ้างนะครับแล้วก็เราต้องวางตำแหน่งของตัวเองให้ดีว่าเราอยากจะขายใครครับเหมือนถ้าเรามองง่ายๆมันจะมีตลาด high end ใช่ไหมครับตลาดทั่วไปตลาดขั้นกลางหรือว่าตลาดที่ลงมาหน่อยนึงที่ราคาถูกจับต้องได้ง่ายครับเราต้องวางโพซิชันเราให้ชัดเจนเลยว่าเราอยากจะขายใครเหมือนของผมเนี่ยตลาดการนำผลิตไข่เป็ดนะครับผมเข้าไปสำรวจตลาดเลยว่าตลาดนัดเนี่ยในระนองแต่ละที่เนี่ยขายไข่เป็ดกี่บาทเป็ดไข่เป็ดที่ได้มาจากไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะพบว่ามี2 ส่วนก็คือไข่เป็ดที่ส่งมาจากภาคกลางแล้วก็ไข่เป็ดที่ชาวบ้านขายผมอยากจะขายไข่เป็ดให้แพงขึ้นสมมุติว่าตลาดขายอยู่4 บาทผมอยากจะขาย6 บาทผมทำยังไงผมก็ไม่มองว่าระนองมีคนเชื้อสายจีนที่ชอบไข่เป็ดเยอะอย่างเงี้ยครับผมก็เข้าไปจับตลาดนั้นทำให้สะอาดขึ้นมีสตอรี่เทลลิ่งบอกเขาว่าเป็ดเราเลี้ยงยังไงมี Facebook หรือว่ามีข้อมูลให้เขาดูว่าเราทำความสะอาดเรียบร้อยนะอย่างงี้เราก็สามารถขายราคาที่แพงขึ้นได้หลักๆก็คือว่าสำรวจให้ชัดเจนครับว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วก็ตำแหน่งการตลาดเราอยู่ตรงไหนประมาณนี้ครับ
1: ค่ะนะคะคือก็เป็นการเพิ่มมูลค่าตรงนี้กันด้วย
2: ครับ
1: นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลภายในในฟาร์มนะคะแล้วก็ในเรื่องของตลาดในการผลิตแรงหนุนที่เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนแล้วก็การเติมความรู้เนี่ยขับเคลื่อนเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตอนนี้ก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะ
2: ก็เป็นข้อดีอย่างนึงของการที่เราเข้ามาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะมีคอนเนคชันหรือว่าได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรพัฒนาที่ดินเกษตรและสหกรณ์หรือหลายๆหน่วยงานนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมของเราครับให้เราไปสู่ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมหรือว่าเชื่อมต่อกับมหาลัยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเราก็จะไปที่มหาวิทยาลัยมอนะครับก็เข้าไปดูว่ามีการแปรรูปอาหารมีห้องแลบทดลองให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยครับราชการเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มสมรรถภาพของเราครับไม่ว่าจะเป็นอบรมหรือว่าจะเป็นงานวิจัยต่างๆเป็นต้นครับผม
1: ค่ะนะคะในเรื่องของการต้องบอกว่าต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาตรงนี้นะคะก็ขอให้กำลังใจสำหรับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของระนองทุกๆคนแล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดอื่นๆกันด้วยนะคะก็อยากจะให้ช่วงท้ายสุดเลยนะคะมีเวลาอีก2 นาทีส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะตรงนี้กันแล้วก็เชิญชวนร่วมสนับสนุนสินค้าเกษตรของคนรุ่นใหม่ระนองกันด้วย
2: ก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะกลับบ้านนะครับกลับมาทำงานเกษตรครับอย่ามองว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องลงมือจับจอบจับเสียมนะครับ ช้แรงงานเยอะแล้วก็ได้เงินกลับมาน้อยเราเปลี่ยน mindset ครับเปลี่ยนความคิดใหม่ๆครับเราทำน้อยได้มากก็ได้นะครับผมแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการทางการเกษตรของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับท่านจะมั่นใจได้ว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีมาตรฐานแล้วก็คุณภาพนะครับผม
1: ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนะคะก็จะมีทีม
2: ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปร่วมครับ
1: ค่ะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปร่วมสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปร่วมด้วยนะคะตรงนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์เพราะว่าในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรนี่ก็เป็นวิถีการเกษตรแบบแนวใหม่กันแล้วนะคะในการเพิ่มมูลค่าการผลิตแล้วก็นะคะก็ให้กำลังใจกันตรงนี้แล้วถามว่าผู้ที่สนใจต้องการจะไปเยี่ยมชมนี่อยู่ในโซนไหนของตำบลบางแก้วคะ
2: ก็สามารถปักหมุดไปที่ลุงเบสฟาร์มได้ครับ
1: อ๋อ
2: ใช่ครับก็ลุงเบสฟาร์มครับ
1: เนื้อเป็นลุงเบสแล้ว
2: เป็นล
1: ุ
2: งแล้วครับเพราะมีหลานแล้วครับก็เลยตั้งตัวเองเป็นลุงเลยครับ
1: ค่ะจะได้จำง่ายๆนะคะปักหมุดลุงเบสฟาร์มตำบลบางแก้วอ
2: ยากจะขอคำแนะนำเรื่องการเลี้ยงเป็ดไข่นะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องอยากจะเข้ามาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรเงี้ยครับก็เข้าไปคุยกันได้ครับ
1: ค่ะเอาต่อไปนี่เราคงจะได้เห็นเกี่ยวกับฟาร์มสเตย์นะคะ ในพื้นที่ของตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องสิทธินัทที่มาพูดคุยกับเรานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอนามัยวันนี้เดินทางมาช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะหลังจากจบรายการค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะแล้วก็ต่อกันด้วยทีมงานของวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะส่วนทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอภิสราคงมณีพร้อมด้วยคุณธนวัฒน์สุขดาแล้วก็คุณสิทธินัทคุ้มตะกั่วประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ระนองนะคะเรา3คนต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนผลักดันบทบาทอาเซียนและไทยในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
6: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายศิริศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศกำชับให้เคร่งครัดการออกหนังสือรับรองการเกิดป้องกันการนำไปใช้ออกสัญชาติเท็จ
7: นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจากการที่มีบุคคลได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศให้เคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งเกิดเนื่องจากหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารสำคัญที่สถานพยาบาลออกให้แก่ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิดเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายจึงต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามข้อเท็จจริงทุกประการ การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการแจ้งเกิดโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเอกสารจนอาจเข้าข่ายการจัดทำเอกสารหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำหากพบสถานพยาบาลเอกชนใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมแปลงเอกสารหรือการยินยอมให้มีการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือหนังสือรับรองการเกิดผู้รับอนุญาตผู้ดำเนินการสถานพยาบาลผู้ประกอบการวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนในพื้นที่รับมือฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมเสี่ยงฝนตกหนักบางพื้นที
8: ่นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยพยากรณ์อากาศ7วันจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: หายแล้วจ้ะพี่แกนอนแช่อยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้อีทําเป็นปลื้อนี
12: ่โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
13: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
12: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
15: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
14: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
15: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ิปกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรออ
17: ย่าให้ความแค่เพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: ฝากรู้ควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่ารู้ควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับเราสามารถพบกันเป็นประจำนะครับในรายการเล่าข่าวอันดามันได้ทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับผมในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเรานะครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับแล้วก็อยู่กับพี่ช่างเทคนิคนะครับพี่วันชริยานะครับผมก่อนที่เราจะเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมก็วันนี้นะครับเรารวบรวมข้อมูลข่าวสารสำคัญที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้มาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเริ่มกันที่ประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ที่เป็นเรื่องที่โด่งดังมากในตอนนี้นะครับกรณีคลิปการปฏิบัติงานผลักดันพลายสาริกาครับช้างป่าบริเวณทางเข้าน้ำตกสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กำลังเป็นที่ฮือฮากันแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินไปไหมเหตุการณ์เป็นมาอย่างไรนะครับผมเอาละครับทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับได้ระบุว่านะครับบุคคลในภาพที่ใช้อุปกรณ์ประกายไฟนะครับผมคือเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าที่ได้รับมอบหมายภารกิจโดยตรงเลยนะครับส่วนกรณีที่ในคลิปดูเหมือนเจ้าหน้าที่นะครับใช้คำว่าดูเหมือนเจ้าหน้าที่นะครับยืนใกล้ชิดกับช้างป่าเกินไปนะครับผมได้ชี้แจงออกมานะครับว่าเป็นผลมาจากมุมกล้องที่ทำให้ระยะดูใกล้กว่าความเป็นจริงครับซึ่งในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยนะครับผมตามหลักเกณฑ์ตลอดเวลาครับทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกข้อสังเกตจากประชาชนนะครับผมแล้วก็พร้อมนำเหตุการณ์นี้ไปปรับปรุงแนวทางการสื่อสารครับรวมถึงเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยนะครับผมพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกชุดเลยนะครับผมปรับแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยสูงสุดต่อไปนะครับจริงๆเรื่องนี้นะครับก็ถ้าอุทยานน่ะก็ได้ขอบคุณนะครับผมประชาชนที่ได้ร่วมกันสังเกตร่วมกันให้ความสำคัญกับพลายสาริกานะครับผมช่วยกันเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าพลายสาริกามีความตกใจหรือว่าไฟได้เข้าใกล้ตัวพลายสาริกามากเกินไปอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือเข้าตานะครับผมของพลายสาริกาได้นะครับผมทางอุทยานก็เลยออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นที่มุมกล้องและตัวพลายสาริกาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับผมซึ่งหลังจากนี้นะครับจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับผมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเข้าใจผิดนะครับผมแบบนี้อีกนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่เราช่วยกันสังเกตนะครับถ้าวันหนึ่ง เกิดเจ้าหน้าที่ทำกระทำผิดจริงๆนะครับสิ่งนี้ก็จะสามารถเรียกร้องให้กับช้างป่าหรือว่าพลายต่างๆสาริกาเนี่ยพลายสาริกาเป็นตัวอย่างให้ได้นะครับผมแล้วครับมาต่อกันที่ข่าวใหญ่นะครับผมอีกข่าวนึงที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกันครับกับการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภาคครัวเรือนครั้งสำคัญนะครับผมทางด้านท่านพลพีนะครับสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้แถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนครับปีพุทธศักราช2569ถึงปีพุทธศักราช2573ครับซึ่งเป็นการขานรับนโยบายของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับผมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือ PEA นี่แหละครับรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะครับผมร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับผมกำหนดอัตราค่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยขอไปครับอัตราค่าไฟฟ้านะครับสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะครับซึ่งเตรียมจะเริ่มดีเดย์หรือวันที่จะเริ่มจริงๆเนี่ยบังคับใช้ตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนพุทธศักราช2569หรือก็คือกันยายนที่จะถึงนี้นะครับผมเป็นต้นไปนะครับความสำคัญของมาตรการรอบนี้นะครับคือการปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟครับให้มีความยุติธรรมและตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นครับโดยขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมถึงประชาชนที่อาศัยในหอพักนะครับผมอพาร์ตเมนต์บ้านเช่านะครับผมรวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยนะครับผมในหอพักหรืออพาร์ตเมนต์หรือบ้านเช่าหรือบ้านที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวเนี่ยได้รับสิทธิ์นะครับผมใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปครับนั่นแหละครับผมซึ่งจริงๆเนี้ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนหลายคนให้ความกังวลแล้วก็ให้ความสนใจนะครับว่าจะทำอย่างไรล่ะเราไม่ได้อยู่ในบ้านพักอาศัยทั่วไปเราจะได้รับมาตรการนี้ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ไฟไม่ถึง200หน่วยก็มีเยอะนะครับก็แบบเหมือนคนที่ทำงานต่างพื้นที่หรือว่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้เข้าบ้านเข้าบ้านเฉพาะตอนพักผ่อนหรือว่าตอนนอนเท่านั้นแนวหม่งไฟก็อาจจะค่าไฟอาจจะไม่ถึงก็อยากจะเข้าร่วมมาตรการนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยรัฐบาลก็ได้มองเห็นนะครับผมถึงจุดช่องโหว่แล้วก็สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องก็เลยได้ดำเนินการส่วนนี้มาด้วยนะครับผมก็ขณะที่กลุ่มเปราะบางนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงได้รับการสนับสนุนนะครับค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเช่นเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ยังได้รับสิทธิ์นี้ต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยยังเตรียมยกระดับการให้บริการการไฟฟ้าทั้ง2แห่งนะครับสู่ระบบ one stop service นะครับรวมถึงประสานงานกับสถาบันการเงินของรัฐอย่างธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเพื่อรองรับแหล่งเงินกู้นะครับสำหรับประชาชนที่สนใจจะติดตั้งระบบพลังงานขายคืนการไฟฟ้าอีกด้วยครับใครที่บ้านติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วอยากจะขายคืนการไฟฟ้าติดต่อได้เลยนะครับผมตอนนี้เพราะว่ากำลังผลักดันอยู่เมื่อไหร่ที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับผมทั้งนี้ครับประชาชนที่เช่าหอพักหรืออพาร์ตเมนต์นะครับพบว่าถูกผู้ประกอบการเรียกค่าเก็บค่าไฟฟ้าเนี่ยเกินอัตราที่รัฐกำหนดนะครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมนะครับผม1567ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทย1567ศูนย์ดำรงธรรมโทรได้หมดนะครับผมหรือศูนย์บริการประชาชนนะครับ14ตัว1111ครับจำไว้นะครับเลขนี้จำง่ายนะครับศูนย์บริการประชาชน1111นะครับหรือสายด่วนสคบ1166ครับผมสามารถโทรได้24ชั่วโมงนะครับผมก็ใครที่พบปัญหาโดนเรียกเก็บค่าไฟไม่เป็นธรรมโดนโกงแอบเก็บค่าไฟเพิ่มโทรได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับมาอีกที่หนึ่งข่าวนะครับในช่วงของข่าวเด่นปัดเด่นร้อนนะครับผมก็เป็นข่าวใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนระดับนานาชาตินะครับเมื่อกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้ยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญครับยึดโยงสื่อไทยนะครับสู่เวทีโลกครับโดยท่านสุรไทยเลิศเกษม

ครับก็ต้องบอกว่าการลงนามความร่วมมือพร้อมกันนะครับทั้ง3ฉบับในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการวางรากฐานนะครับผมที่สำคัญในการยกระดับศักยภาพนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ของเราใน3มิติหลักเลยนะครับผมได้แก่การพัฒนาองค์กรและบุคลากรครับการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ถูกต้องของประเทศไทยของเรานะครับขออภัยครับเข้าถึงชาวจีนในวงกว้างนะครับผมแล้วก็การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เรารู้จักกันนะครับมาประยุกต์ใช้ในงานสื่อสารภาครัฐนะครับผมตลอดจนการร่วมมือผลิตรายการและสารคดีระดับสากล นั่นเองครับทางด้านท่านสุรชัยเลิศเกษมนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับได้เน้นย้ำนะครับว่าความร่วมมือครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ประเทศจีนนะครับในโอกาสก้าวสู่ปีที่50นะครับผมแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับยังเป็นการผลักดันให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก้าวสู่การเป็นองค์กรภาคขอไปครับก้าวสู่การเป็นองค์กรสื่อภาครัฐยุคใหม่นะครับผมที่พร้อมเชื่อมโยงเทคโนโลยีและเครือข่ายระดับโลกครับเพื่อสร้างบทบาทที่โดดเด่นให้กับประชาชนนะครับผมแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับบนเวทีนานาชาตินั่นเองนะครับผมคุณผู้ฟังนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับสื่อมวลชนแล้วก็รูปแบบการสื่อสารของประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่พื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้อยู่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอำเภอใดอำเภอหนึ่งนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ภาคใดภาคหนึ่งตอนนี้นะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราภาครัฐของเราเนี่ยผลักดันนะครับผมข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี image branding ต่างๆนะครับของประเทศไทยของเราสู่สายตาชาวโลกหลายเรื่องราวมากๆแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล่าสุดที่กรมประชาสัมพันธ์ของเรามีบุคลากรนะครับผมที่เป็นดร.ท่านหนึ่งในกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับได้ออกไปแข่งขันนะครับผมในเรื่องของการสร้าง AI ตัวจับข่าวปลอม2ภาษาแล้วได้รางวัลระดับโลกมานะครับผมทุกคนร่วมยินดีให้กับประเทศไทยของเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อเสียงของประเทศไทยของเราและกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้สร้างเอาไว้นะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของภาคไทยที่กำลังออกสู่สายตาชาวโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการคิกออฟใส่ไทยภาคใส่ไทยทั้งแผ่นดินนะครับผมภาคไทยใส่สนุกนะครับทุกอย่างนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่เราพยายามจะผลักดันนะครับให้ทุกท่านในให้ทุกคนในนานาชาติระดับโลกเนี่ยหรือว่าสายตาชาวโลกเนี่ยได้มองเห็นนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีดีนะครับเป็นประเทศที่น่าเข้าหาน่าลงทุนน่ามาเยี่ยมชมน่ามาท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ภาครัฐพยายามผลักดันแล้วนะครับผมเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นเจ้าบ้านเราก็อยากจะเป็นเราก็ควรจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผมให้กับผู้ที่มาเยือนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันพัฒนาประเทศไปด้วยกันนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้นะผมก็ขอให้เราทำนะครับการขับขี่ให้ปลอดภัยการยิ้มแย้มแจ่มใสการพูดคุยอย่างมีมารยาทนะครับผมก็ขอให้เราคงรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพราะประเทศไทยเราทำได้ดีมากๆแล้วนะครับส่วนนักท่องเที่ยวที่อาจจะหลุดกรอบของการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีทางรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็มีมาตรการมากมายรองรับไว้นะครับผมในการที่จะระงับวีซ่าในการที่จะพักการจะส่งตัวกลับนะครับผมถ้าทำผิดกฎหมายเราไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนนะครับผมขอให้ทุกท่านมั่นใจได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเรากลับมาติดตามในช่วงเบรกต่อไปนะครับผมเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับผมก็ขออนุญาตพักกันสักครู่นะครับเราเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปกันครับ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: นผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็เข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเคยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับผมท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์นะครับผมขออภัยครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับผมทั้งพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวนะครับรวมกว่า200นายส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดภูเก็ตนะครับเปิดยุทธการทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตครับเพื่อเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดรวม11รายการนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับผมทางประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับผมสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ทาง NBT ภูเก็ตนะครับก็ได้ร่วมลงไปทำข่าวนะครับผมนำโดยท่านวิมลหนูแก้วนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ท่านดัชนีสัจจบุตรวีนะครับผมผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็ NBT นะครับผมเข้าร่วมไปทำข่าวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหน้าสถานการณ์จริงนะครับผมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดูเดือดนะครับผมดูเดือดตรงนี้คือช่วงที่รื้อถอนนะครับก็รื้อถอนกันอย่างจริงจังนะครับเห็นได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการกันอย่างจริงจังและรอบคอบนะครับนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็อาจจะให้เกิดขึ้นนานแล้วนะผมการทวงคืนพื้นที่ของชาติของประชาชนกลับสู่อ้อมอกนะครับผมก็ต้องบอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นไปตามนโยบายภูเก็ตโมเดลครับของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับที่เน้นย้ำเรื่องการจัดระเบียบที่ดินและการทวงคืนผืนป่าที่เป็นวาระสำคัญครับโดยบังคับใช้กฎหมายเลยนะครับอย่างจริงจังและเท่าเทียมครับไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลรายใดครับเนื่องจากชายหาดและพื้นที่ป่านะครับถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนนะครับทางด้านนายนิกรนะครับศิระโรจนานนท์นะครับอธิบดีกรมป่าไม้ก็ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้ง11รายการในวันนี้นะครับเป็นขอไปครับในเมื่อวานนี้นะครับเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับผมไม่มีการที่ลดขั้นตอนหรือลดทอนขั้นตอนหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับทุกอย่างทุกขั้นทุกตอนดำเนินตามกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับผมหลังพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วซึ่งพื้นที่บริเวณหาดนุ้ยของเรานะครับได้รับความเสียหายจากการแพ้วถางรวมประมาณ15ไร่นะครับส่วนสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่ยังอยู่ระหว่างการเขาเรียกว่าชั้นศาลนะครับผมก็จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนทันทีเมื่อมีคำสั่งถึงที่สุดนะครับก็ขอทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยผมได้ทำคลิปวิดีโอหรือว่าโพสต์ข่าวต่างๆออกไปในสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับหลายๆคนเข้ามาร่วมแจ้งเบาะแสเข้ามาบอกว่าเออทำไมที่นี่ยังไม่ทำตรงนั้นชัดเจนมากทำไมถึงยังทำไม่ได้นะครับรัฐบาลไม่ได้สนใจหรอหรือว่าจะทำแค่ผักชีโรยหน้าหรือเป็นไฟไม่ฟางต้องบอกอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับรัฐบาลกำลังดำเนินการในทุกที่เลยแต่ว่าที่ไหนดำเนินการเสร็จก่อนดำเนินการได้ก่อนก็จะทำตามลำดับที่ไหนสำคัญที่ไหนเร่งด่วน นะครับผมจะมีการระดับความสำคัญระดับความเร่งด่วนก่อนหลังนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะพยายามทยอยทำในทุกๆจุดเพื่อให้คนไทยของเรานะครับได้สิ่งที่ควรจะได้กลับมานะครับผมนะครับก็รัฐบาลก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับค่อยๆนะครับผมใจเย็นๆนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ดำเนินการอยู่อย่างแน่นอนนะครับก็ให้สบายใจได้ประมาณนึงนะครับผมถ้ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากจะมั่นใจขึ้นไปอีกว่าที่นี่จะได้รับการแก้ไขปัญหาก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสช่วยกันชี้พิกัดนะครับผมแต่ทำเท่าที่เราสามารถทำได้ทำให้ปลอดภัยนะครับผมที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้จัดการเองนะครับก็ให้ทุกท่านปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับท่านี้นะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจรื้อถอนนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เตรียมเร่งฟื้นฟูสภาพป่าไม้นะครับผมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดิมนะครับผมแล้วก็วางแผนพัฒนาเป็นพื้นที่ป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับเมื่อทำสำเร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการคืนชายหาดนะครับผมที่งดงามให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไม่ใช่เป็นแค่ของคนใดคนหนึ่งกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเป็นของผู้มีอิทธิพลนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละครับสิ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันดำเนินการนะครับผมทำเพื่อประชาชนนะครับพยายามทำอยู่นะครับผมและทำอย่างต่อเนื่องก็ขอให้ช่วยการเป็นหูเป็นตานะครับผมเท่าที่เราทำได้นะครับแล้วก็แจ้งเบาะแสกันมาได้นะครับผมยังคงอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับมาอีกที่หนึ่งข่าวของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับแม้จะเป็นภารกิจที่เรียกยังไงดีไม่ได้เกิดในภูเก็ตนะครับผมแต่มีผู้คนสำคัญคนหนึ่งท่านหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่ดำเนินการอยู่ในภูเก็ตเนี่ยไปทำภารกิจสำคัญนะครับผมก็นับเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรด้านกีฬาจากภาคใต้ของเรานะครับเมื่อผู้นำองค์กรกีฬาของจังหวัดภูเก็ตของเราได้ร่วมส่งต่อโอกาสครั้งสำคัญไปสู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลครับโดยท่านธรรมวัฒน์นะครับผมวงเจริญยศกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดอูดซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ร่วมเดินทางไปส่งมอบสนามกีฬาอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจำเป็นให้พิธีปิดโครงการโรงเรียนแห่งความรู้สุขศาลาแห่งความหวังนะครับผมปีที่2นะครับจะเป็นปีที่2แล้วนะครับผมที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้านอำเภอแม่สะรวยนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมโครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาการกีฬานะผมแห่งชาตินะครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตชด.นะครับแล้วก็สนามกีฬาแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือเป็นแห่งที่10แล้วซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายของการดำเนินงานในปีนี้นั่นเองนะครับผมก็มีความมุ่งหวังนะครับว่าจะลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนะครับผมในพื้นที่ชายแดนได้มีพื้นที่ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างปลอดภัยนะครับผมบอร์ดอูดนะครับหรือนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะครับเปิดเผยว่ารู้สึกประทับใจนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการลักษณะนี้อย่างเต็มกำลังครับเพื่อขยายโอกาสการพัฒนาด้านกีฬาไปยังโรงเรียนตชด.ในภูมิภาคอื่นๆต่อไปครับนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีการสอนทักษะกีฬามวยและวอลเลย์บอลครับจากอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างดามสีจันนะครับหรือโสรยาพรมล่านะครับผมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังการออกกำลังกายอย่างถูกต้องให้กับเยาวชนคนไทยอีกด้วยครับเอาละครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับผมของจังหวัดภูเก็ตของเราที่ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ไปให้โอกาสนะครับผมของเยาวชนให้โอกาสประชาชนคนไทยเนี่ยได้เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายอย่างปลอดภัยนะครับผมก็ขออนุญาตปรบมือให้ดังๆเลยนะผมกับท่านบอดอูดนะครับเอาละครับยังติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันต่อนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านความมั่นคงและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนนะครับผมโดยช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันนะครับรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่6นะครับผมพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับและคณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการนะครับได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อแร่ครับหมู่ที่6ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับผมเพื่อติดตัวติด ขออภัยครับเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครับตามแผนการตรวจราชการรอบที่2ประจำปีงบประมาณ2569ครับสำหรับชุมชนบ้านบ่อแร่ถือเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของประชากรครับเนื่องจากเติบโตไปพร้อมกับภาคการท่องเที่ยวนะครับผมอย่างไรก็ตามแต่ว่านะครับชุมชนแห่งนี้สามารถยกให้เป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งภายใต้วิสัยทัศน์ชุมชนเข้มแข็งประชาชนปลอดภัยบูรณาการเครือข่ายมั่นความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้นะครับผมซึ่งก็เป็นการอาศัยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.เฝ้าระวังสแกนพื้นที่อย่างจริงจังเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่านี่แหละครับตัวอย่างที่ดีนะครับผมทั้งนี้นะครับทางชุมชนได้สะท้อนข้อเสนอสำคัญต่อคณะผู้ตรวจราชการนะครับว่าปัญหาการขาดแคลนมนุษย์นะครับผมในการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ทำให้ผู้ป่วยนะครับต้องเดินทางไปบำบัดที่ต่างจังหวัดนะครับผมบุคลากรไม่พอคิวยาวหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องของคิวแต่ไม่ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับซึ่งทางคณะผู้ตรวจราชการก็ได้รับฟังเนี่ยพร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณนะครับรวมถึงขยายศักยภาพระบบบำบัดฟื้นฟูในท้องถิ่นด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ชมสินค้าต่างๆที่ทำนะครับผมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละครับจังหวัดภูเก็ตของเราเดินหน้าพัฒนาแก้ไขปัญหาในหลากหลายมิตินะครับผมชาวจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ชาวจังหวัดภูเก็ตก็เป็นคือหลายๆคนเนี่ยก็เป็นคนที่มีเอกลักษณ์นะครับผมมีความมุ่งมั่นมีความที่พร้อมที่จะผลักดันภูเก็ตสู่ทิศทางที่ดีเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือกันทางรัฐเองก็ให้ความช่วยเหลือส่วนผู้ที่เป็นครอบครัวหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องการบำบัดก็ควรจะส่งเสริมดึงชุดขึ้นมาเพื่อนำไปบำบัดให้กลับสู่สภาวะปกติให้ได้นะครับผมก็เราต้องช่วยกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผมใครที่มีญาติพี่น้องหรือผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วเรารู้จักเนี่ยเราสามารถดึงเขาออกมาจากวงเวียนการอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกมาได้ก็อยากจะให้ช่วยกันดึงออกมานะครับผมก็นี่แหละครับเป็นเรื่องดีๆหนึ่งเรื่องนะครับที่จังหวัดภูเก็ตของเราได้เดินหน้าขับเคลื่อนกันมาอย่างยาวนานยั่งยืนเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยนะครับก็หลังจากที่ท่านผู้ตรวจราชการได้รับฟังปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้เยี่ยมชมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่านพื้นถิ่นและหัตถกรรมของชุมชนนะครับผมเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับหากมีอาชีพนะครับผมมีสิ่งที่สามารถสร้างอาชีพให้กับผู้ที่บำบัดแล้วได้แล้วผมก็จะเป็นการสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการลดปัญหายาเสพติดลงนะครับผมเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆนะครับเพราะว่ายาเสพติดบ่นทำลายประเทศไทยเรามาอย่างยาวนานนะครับผมถ้าวันหนึ่งจะหมดไปได้ยังไงทุกคนก็ดีใจนะครับผมเอาละครับขยับมาที่ข่าวดีนะครับผมที่เป็นจังหวัดเพื่อนบ้านของเรานะครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดพังงานะครับกับการยกระดับพืชเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนครับโดยท่านวีรัตน์เพาะปลูกนะครับผมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะครับได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569ที่เดอะบริษัทบีชรีสอร์ทครับเขาหลักอำเภอไทยเมืองนะครับโดยมีท่านจรัสศรีคำพีสิงห์นะครับเกษตรจังหวัดพังงานำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับโครงการนี้นะครับผมจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นนะครับในการถ่ายทอดเทคนิคและองค์การเรียกว่าความรู้นะครับผมการใช้วิชาชีพต่างๆนะครับผมการทำสวนทำไร่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้ชั้นสูงเลยนะครับในการผลิตมังคุดคุณภาพนะครับโดยเฉพาะเทคนิคการทำมังคุดให้ออกผลนอกฤดูกาลหรือมังคุดต้นฤดูนะครับผมการบริหารจัดการสวนอย่างเป็นระบบการรวมกลุ่มทำเกษตรกรท ำเกษตรแปลงใหญ่นะครับผมตลอดจนเทคนิคการประมูลมังคุดเพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรมด้วยนะครับผมซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมมังคุดไทยมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับเกษตรกรได้นำไปปรับใช้เลยทีเดียวนะครับผมก็ใครที่เข้าร่วมก็ถือว่าได้ประโยชน์ไปอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนนะครับถือเป็นเรื่องราวที่จังหวัดพังงาได้พัฒนาด้านการเกษตรนะครับผมนอกจากการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็มีการเกษตรนี่แหละที่อยู่คู่กับชาวพังงามานะครับงานนี้นะครับท่านที่ทางอบจ.พังงานะครับและสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับจะช่วยในเรื่องของเรียกว่าตั้งเป้าในช่วยในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของการเกษตรจังหวัดพังงานะครับผมการสร้างแบรนด์มังคุดพังงาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การยกระดับนะครับขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับผมให้สามารถจำหน่ายและผลผลิตได้ในราคาดีและมีความยั่งยืนในอาชีพนะครับนี่ก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่อบจ.พังงาแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดได้ตั้งเอาไว้นะครับก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้ได้นะครับผมเพื่อชาวพังงาเองแล้วก็ผู้ที่เป็นมังคุดเลิฟเวอร์นะครับผมเหมือนตัวผมเองก็ชอบมังคุดมากๆผมก็อยากจะทานมังคุดที่มีคุณภาพเนี่ยผมเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับอยากทุกท่านได้ช่วยกันทำให้คุณภาพมังคุดเนี่ยมีความดีขึ้นคุณภาพสูงขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้บริโภคมังคุดอย่างอิ่มและอร่อยในราคาที่เหมาะสมครับเอาละครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับผมที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมกับข่าวเรื่องของความน่าภาคภูมิใจของเยาวชนคนเก่งนะครับที่เตรียมเดินทางไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากลเป็นไงครับช่วงนี้เราจะได้ยินบ่อยๆเลยเด็กเยาวชนไทยประชาชนคนไทยบุคลากรชาวไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกนี่นะครับประเทศไทยเราพยายามผลักดันทุกอย่างให้สู่สายตาชาวโลกให้มีบทบาทในเวทีโลกนะครับผมก็แน่นอนครับเมื่อเรามีบทบาทบนเวทีโลกเนี่ยสิ่งดีก็มักจะตามมาเสมอการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาด้านความมั่นคงนะผมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยของเราสามารถเดินหน้าไปได้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านท่านอังกูลศิริราเทวากูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดห้องรับรองสถานการณ์จังหวัดกระบี่นะครับต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันเสริมทักษะจินตคณิตนะครับผมดร.เมี่ยงนะครับพร้อมด้วย3เยาวชนตัวแทนประเทศไทยนะครับได้แก่น้องศิระวีลิ้มศักดิ์ศรีนะครับจากโรงเรียนเทศบาล4มหาราชน้องวาคินสิงหโกมลจากโรงเรียนอนุบาลเอชวนนะครับผมและน้องพัฒนันพรหมพันธ์นะครับวัยเพียงอนุบาล2โอ้อนุบาล2อุ้ยฟังแล้วขนลุกนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าผมอ่านผิดแล้วโหตัวแทนประเทศไทยที่มีอายุน้อยมากๆอนุบาล2ทุกคนนะครับโอ้โหอยากจะสนับสนุนน้องคนนี้จริงๆเลยแนวผมทั้ง3คนเลยนะครับก็น้องพัฒนันพรหมพันธ์นะครับผมอนุบาล2จากโรงเรียนโชคชัยกระบี่นะครับก็ได้เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับผมก็เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อรับพรแล้วก็ให้กำลังใจนะครับผมก่อนเดินทางไปแข่งขันจินตคณิตระดับนานาชาตินะครับผมสำหรับเยาวชนทั้ง3นะครับได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับผมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติครับประจำปีพุทธศักราช2569หรือปีนี้นั่นเองที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสนี้นะครับผู้ราชการจังหวัดกระบี่ได้ร่วมพูดคุยถึงอาชีพในฝันของเด็กๆนะครับที่อยากเป็นทั้งแพทย์นักวิทยาศาสตร์พร้อมกล่าวให้กำลังใจและอวยพรทุกคนนะครับให้ประสบความสำเร็จโดยได้เน้นย้ำข้อคิดสำคัญอยู่เรื่องนึงนะครับว่าความเหน็ดเหนื่อยจะนำมาสู่ความสำเร็จความสำเร็จจะนำมาซึ่งความสุขและความสุขจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังสิ่งที่ท่านพูดก็เป็นจริงทั้งหมดเลยนะครับผมความเหน็ดเหนื่อยจะทำให้เราสำเร็จเมื่อเราสำเร็จจะมีความสุขเมื่อเรามีความสุขเราจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีแรงผลักดันตัวเราเองในการพัฒนาตัวเองในชีวิตของเรานะครับก็นี่แหละครับผมเป็นสิ่งดีๆที่ท่านผู้ว่าได้มอบให้กับเด็กๆเยาวชนที่กำลังจะไปแข่งขันเพื่อประเทศไทยของเราและเพื่อตัวน้องเองด้วยนะครับผมเพิ่มพลังบวก energy สุดๆ positive energy คงจะล้นแล้วครับตอนนี้แบตเตอรี่น้องๆคงแบบเต็มเปี่ยมเลยพร้อมที่จะไปเผชิญหน้า กับนานาชาตินะครับเอาละครับปิดท้ายข่าวใต้รายวันวันนี้ด้วยเรื่องราวของการให้โอกาสและการคืนคนดีสู่สังคมของจังหวัดระนองกันบ้างครับโดยท่านวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผมระนองนะผมท่านราชามีน้อยนะครับให้เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดครับรุ่นที่4นะครับก็ที่โรงแรมไอเฟลแอนด์สปาอำเภอเมืองระนองนะครับโดยได้มีท่านวิพรรัตน์รัตนะผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนองพร้อมด้วยหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายผู้ถูกคุมความประพฤติเคลียร์เสพติดจำนวน40คนนะครับเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียงนะครับผมโดยการนี้ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา5วัน4คืนครับมุ่งเน้นนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวความคิดผ่าน5กิจกรรมหลักด้วยกันแนวผมตั้งแต่การสร้างสัมพันธภาพแนวผมการสำรวจและเปิดเผยตนเองไปจนถึงการปรับเปลี่ยนและกำกับตนเองครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในการดำเนินชีวิตนั่นเองครับผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้เน้นย้ำมา1เรื่องเช่นกันครับว่าโครงการนี้เนี่ยถือเป็นสะพานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจนะครับรวมถึงเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมสามารถเลิกสารเสพติดได้อย่างเด็ดขาดนะครับพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและได้รับการยอมรับจากครอบครัวรวมถึงชุมชนอีกครั้งครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวจากจังหวัดระนองในวันนี้นะครับก็สะท้อนให้เราเห็นนะครับผมอย่างชัดเจนเลยครับเรื่องนึงว่า9เดือนของใครก็แล้วแต่ที่เคยผิดพลาดอาจไม่ใช่จุดจบของชีวิตครับหากเราพร้อมเปิดใจเรียนรู้และรับโอกาสนั่นเองนะครับผม9ที่เคยผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นการเปิดสิ่งใหม่ๆเมื่อเราเรียนรู้เปิดใจที่จะเรียนรู้และรับโอกาสใหม่ๆของเราครับนี่แหละครับผมเป็นสิ่งที่โอ้โหสะท้อนได้อย่างชัดเจนนะครับผมตัวผมอ่านยังซึ้งใจเลยอะนะครับเราเคยผิดพลาดแต่เราไม่แต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่จุดจบของชีวิตครับเราให้โอกาสตัวเองหน่อยในการปรับปรุงตัวเองนะครับผมพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นได้นะครับเอาละครับยาเสพติดนะครับอาจจะเคยทำลายชีวิตช่วงหนึ่งของใครไปก็แล้วแต่นะครับแต่พลังใจที่เข้มแข็งนะครับประกอบกับความเข้าใจจากคนในครอบครัวแล้วก็ชุมชนเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันนะครับผมชั้นดีเลยแหละที่ไม่ให้ใครต้องมาหวนกลับไปสู่เส้นทางที่มืดมนอีกครั้งนะครับเพราะทุกโอกาสที่สังคมมอบให้คือความการร่วมกันสร้างกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติให้ก้าวไปอย่างมั่นคงนะครับเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับ10:58 นะครับผมสำหรับรายการเล่าข่าวได้มันในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมตัวกับผมนะครับน้องดิววัสุวัสุรัตน์วีระสายแล้วก็พี่ช่างเทคนิคนะครับผมพี่วันชริยานะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมก็พบกันใหม่ในรอบต่อไปนะครับสามารถติดตามรายการเล่าข่าวได้มันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10ถึง11:00 นโดยประมาณนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนพร้อมย้ำไม่ควรมีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการ
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนที่ทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อครม.โดยมีเป้าหมายคือการคุ้มครองสิทธิ์ของนักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
8: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่าย ซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียสนับสนุนการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในสัปดาห์นี้ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศสนับสนุนและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีการพบกันระหว่างนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกับนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้ทั้งนี้นายรูบิโอซึ่งอยู่ที่กรุงมะนิลาแล้วเปิดเผยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมพบกับนายลาฟรอฟระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแต่ไม่แน่ใจว่าการพบปะครั้งนี้ได้ข้อสรุปแล้วหรือไม่ขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกำลังจัดเตรียมการพบปะกันระหว่างนายลาฟรอฟกับนายรูบิโอนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: เปลี่ยนความรู้สึกเดิมเพิ่มความรู้สึกใหม่ด้วยการเห็นใจและห่วงใยผู้ติดเชื้อเอื้ออาทรผู้ป่วยเอสป้องกันโรคเอสเริ่มต้นที่ตัวเราสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดตรวจเลือดก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์หากทุกคนร่วมมือกันก็ป้องกันแก้ไขเอสได้ง่ายๆทั่วถึงเท่าเทียมคือสิทธิมนุษยชนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
12: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
14: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็นาสวยๆของเราจ้า
15: ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังรับชมแล้วก็รับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากทางสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังค่ะในวันนี้บรรยากาศในช่วงของพื้นที่จังหวัดพังงานะคะวันนี้ก็แดดค่อนข้างที่จะแรงนะคะแล้วก็มีเมฆค่อนข้างมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินหน้าสร้างความร่วมมือของรัฐบาลไทยนะคะกับรัฐบาลจีนค่ะภายใต้การลงนาม MOU 15เรื่องนะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงการยกระดับแล้วก็เร่งรัดในเรื่องของสวัสดิภาพของประชาชนนะคะของทางพม.นะคะคุณฟังรวมไปถึงในเรื่องของการแถลงในเรื่องของลดค่าครองชีพจากค่าไฟฟ้าในครัวเรือนกันด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มาดูในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะการสูบบุหรี่ในบ้านตนเองแต่ควันลอยไปเข้าบ้านคนอื่นก็เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติการสาธารณสุขด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันในช่วงถัดไปนะคะรวมไปถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็จะมีในเรื่องของโครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาปิดท้ายกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะน้องน้ำฝนก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังฟังสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาเจอกันค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องน้ำฝนก็มีเรื่องราวที่ทางรัฐบาลไทยนะคะขออภัยค่ะทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รัฐบาลจีนนะคะก็ได้เดินหน้าในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะคะแล้วก็ได้ลงนาม MOU ทั้งหมด15ฉบับค่ะเพื่อที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะในภารกิจสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่ระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เข้าหารือกับนายเจ้าหรือจี้นะคะประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนค่ะสนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศนะคะเพิ่มการแลกเปลี่ยนในเรื่องของนิติบัญญัติค่ะเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เสริมเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาวด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้หารือกันแบบเต็มคณะนะคะกับนายหลีเชียงนะคะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายนะคะก็มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนค่ะครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานนะคะเทคโนโลยีแห่งอนาคตค่ะความร่วมมือการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทินะคะก็ในเรื่องของ AI ค่ะแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายค่ะโดยนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้ผลักดันในเรื่องของความร่วมมือเรื่องการค้าและก็การลงทุนค่ะขอให้ทางจีนค่ะเพิ่มการนำเข้าผลไม้และก็อาหารแปรรูปคุณภาพสูงจากไทยค่ะเพื่อที่จะยกระดับทักษะแรงงานไทยแล้วก็มีการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานนะคะยืนยันในเรื่องของการเดินหน้าสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ให้แล้วเสร็จตามกำหนดนะคะในปี2573ค่ะพร้อมที่จะเตรียมในส่วนของการดำเนินงานในระยะที่2แล้วก็ผลักดันในเรื่องของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ด้วยรวมถึงเส้นทางรถไฟนะคะสายเชียงของนาเตยหมู่ฮั่นนะคะแล้วก็เชื่อมโยงจีนตอนใต้ไทยลาวมาเลเซียนะคะแล้วก็สิงคโปร์ค่ะด้านความมั่นคงนะคะก็เห็นพ้องจัดตั้งกลไกหา

ารณสุขการส่งออกสัตว์น้ำค่ะความร่วมมือสื่อมวลชนการจัดการน้ำและก็การสำรวจอวกาศห้วงลึกนะคะทั้งนี้หาทางนายกรัฐมนตรีไทยนะคะก็ได้เน้นย้ำในเรื่องศักยภาพของไทยค่ะในการที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาครัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนในไทยในด้าน AI Cloud แล้วก็โลจิสติกด้วยนะคะความร่วมมือนะคะก็จะผ่านแพลตฟอร์มที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและก็การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแล้วก็ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียนค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการหารือการทำ MOU ร่วมกันกับทางจีนนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะนะคะก็ได้ไปร่วมในส่วนของการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างค่ะทางพม.นะคะก็จะเดินหน้ายกระดับค่ะศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนะคะเพื่อที่เป็นที่พึ่งพิงที่แข็งแรงและก็เข้มแข็งรวมไปถึงมีความรวดเร็วที่สุดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะการพัฒนาระบบช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะที่เผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของรัฐค่ะโดยยกระดับการดำเนินงานของOSCC นะคะหรือที่ปัจจุบันคือศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรสค่ะแล้วก็มีสายด่วน1300นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของช่องทางการติดต่อโดยตรงกับศูนย์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีก27อัตราค่ะเพื่อเปิด30คู่สายเติมในช่วงเวลาหนาแน่นนะคะแล้วก็ปรับปรุงระบบฝากข้อความให้เจ้าหน้าที่มีการติดต่อกลับเพื่อที่จะเชื่อมฐานข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนผู้ที่โทรได้ทันทีนะคะแล้วก็รวมไปถึงการขยายช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านระบบรัฟฟี่ฟองดูนะคะเพื่อที่จะส่งต่อเคสแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการนำเทคโนโลยีและ AI ค่ะมาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่รับสายแบบเชิงรุกกันด้วยเพื่อที่จะตอบคำถามพี่น้องประชาชนได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะและก็การใช้ระบบSocial Monitoring นะคะก็จะตรวจจับในเรื่องของปัญหาสังคมบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะหากพบในส่วนของกรณีวิกฤตระดับสีแดงเข้มนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะแล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริหารค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของหน่วยงานในพื้นที่นะคะก็จะเข้าประจำการภายใน1ชั่วโมงเพื่อที่จะส่งหน่วยเคลื่อนที่เข้าในช่วยเหลือในเชิงรุกอย่างรวดเร็วค่ะถัดมานะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับโฉมภาพลักษณ์ค่ะคุณผู้ฟังการช่วยเหลือในพื้นที่ระดับภูมิภาคนะคะของสรส.จังหวัดนะคะก็จะอยู่ภายใต้ชื่อสรส.สร้างสุขค่ะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นมิตรค่ะด้วยหน่วยงานที่เร็ว24ชั่วโมงค่ะบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายในพื้นที่ค้นหาแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชนอย่างตรงจุดด้วยค่ะรวมไปถึงมีกลไกในเรื่องของการจัดการรายกรณีด้วยนะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงทางสังคมค่ะเพื่อที่จะกำหนดกรอบเวลาในการลงพื้นที่ที่ชัดเจนกรณีวิกฤตฉุกเฉินระดับสีแดงแล้วก็สีแดงเข้มค่ะอย่างเช่นกรณีที่มีเด็กถูกทำร้ายหรือว่าถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วนี้ก็จะเข้าช่วยเหลือได้ทันทีค่ะหรือภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ประชาชนนะคะก็สามารถตรวจสอบสถานะความช่วยเหลือของตนเองได้ด้วยนะคะผ่าน e-tagging ค่ะโดยเพียงกรอกเลขในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือว่าเบอร์โทรที่โทรเข้าแจ้งเรื่องราวที่คุณผู้ฟังได้โทรเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการพัฒนาในระบบความช่วยเหลือที่เร่งด่วนของทางพม.ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการลดค่าครองชีพในเรื่องของค่าไฟกันบ้างค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้แถลง
ข่าวในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟภาค

0: ครัวเรือนนะคะปี2569ถึง2573นะคะมาตรการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยได้กล่าวว่าทางนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เดินหน้านโยบายในเรื่องของลดค่าพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยให้หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็การไฟฟ้านครหลวงนะคะจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติค่ะซึ่งได้เห็นชอบแนวทางในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้านะคะของประเทศไทยในปี2569ถึง2503ขออภัยค่ะ2573ค่ะคุณผู้ฟังและก็ให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะพิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟในส่วนของภาคครัวเรือนซึ่งประกอบไปด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกค่ะไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะโดยอัตราดังกล่าวค่ะจะใช้กับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังพร้อมที่จะทบทวนนิยามของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการเป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะโดยการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านเช่านะคะรวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวนะคะแล้วก็มีมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวก็สามารถใช้อัตราค่าไฟเดียวกันกับบ้านที่อยู่อาศัยได้ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถคิดค่าไฟจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมค่ะรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าจะได้รับการสนับสนุนในส่วนของค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนค่ะอันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่หากว่ายอดบินเกิน315บาทค่ะผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วยตนเองในเดือนนั้นนะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมถึงค่าไฟสาธารณะที่ได้คำนวณแล้วเฉลี่ยในบินครัวเรือนนะคะครัวเรือนละ9สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะหาแนวทางในการใช้งบประมาณจากส่วนอื่นของภาครัฐนะคะในค่าใช้จ่ายดังกล่าวค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ทำการเช่าหอพักนะคะอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านเช่าซึ่งผู้ประกอบการก็บางรายก็จะมีในส่วนของการติดตั้งมิเตอร์ต่างหากนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นการติดตั้งมิเตอร์ของการไฟฟ้าแล้วก็มีการคิดค่าไฟเกินกว่าที่รัฐกำหนดก็สามารถแจ้งศูนย์ดำรงธรรม1567ได้นะคะหรือว่าศูนย์บริการประชาชน1111หรือสายด่วนสคบ1166ค่ะเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเข้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการเพื่อที่จะลดค่าครองชีพให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าการสูบบุหรี่ในบ้านกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ค่ะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งบทเพลงค่ะแล้วกลับมาเจอกับน้องนังฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: คดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็น

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการรอยเรื่องอันดามันค่ะจากที่น้องน้ำฝนได้ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าจะมีในเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้นำมาผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายใหม่และรายเก่าจากที่มีการประกาศรายชื่อไปเมื่อวันที่17นะคะก็รัฐบาลนะคะก็เตรียมที่จะทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่นำมาใช้เป็นในเรื่องของเกณฑ์ในส่วนของการตัดสิทธิ์นะคะอย่างแรกเลยก็คือรถยนต์อายุเกิน20ปีค่ะรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีค่ะรถจักรยานยนต์2คันถ้าคันใดคันหนึ่งอยู่ระหว่างผ่อนนะคะอันนี้แล้วก็ต่อไปนะคะรถพังค่ะไม่ได้ต่อทะเบียนให้แจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะรถที่ขายไปแล้วแต่ยังไม่โอนค่ะให้นำหลักฐานการขายไปแจ้งต่อขนส่งค่ะกรณีไม่มีหลักฐานนะคะก็ใช้คำบันทึกถ้อยคำได้ค่ะแล้วก็ถูกสวมสิทธิ์ในการซื้อรถนะคะก็ให้แจ้งทางขนส่งด้วยค่ะเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลด่วนนะคะและก็สำหรับนักศึกษานอกระบบนะคะแต่จะพิจารณาตามเกณฑ์รายได้นะคะแล้วก็ทรัพย์สินอื่นรวมด้วยอันนี้ก็เป็นการที่จะเป็นส่วนในส่วนของเกณฑ์ที่จะไม่นำมาใช้ในการตัดสิทธิ์นะคะช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะช่องทางแรกค่ะแอปเป่าตังค่ะคุณผู้ฟังช่องทางที่2นะคะก็หน่วยรับการลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารของรัฐนะคะธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่20กันยายน2569นะคะอันนี้จากเดิมเราจะสิ้นสุดใน30กรกฎาคมนี้นะคะก็จะยืดเวลาเข้าไปให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่20กันยายนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะต้องรอในส่วนของการพิจารณาจากทางครม.อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีการประชุมกันในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามนะคะจากข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ไม่เกินเย็นนี้ก็จะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะก็ออกมาชี้ในส่วนของการสูบบุหรี่ในบ้านตนเองแต่มีควันลอยเข้าไปในบ้านของคนอื่นก็อาจจะเข้าข่ายในส่วนของเหตุรำคาญได้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปีพ.ศ. 2535ค่ะซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในส่วนของผู้ที่สูบบุหรี่กันด้วยนะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ออกมาอธิบายในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจว่าการสูบบุหรี่ในบ้านแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่ของบ้านตัวเองนะคะแต่ถ้าหากส่งผลกระทบต่อผู้อื่นก็อาจจะเข้าข่ายในส่วนของเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะที่ได้ระบุไว้ว่าประเด็นนี้ถือเป็นปัญหาคลาสสิกนะคะที่เกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านค่ะคำถามที่ตามมาก็คือการสูบบุหรี่ในบ้านตนเองถือเป็นสิทธิ์ที่ทำได้โดยสมบูรณ์หรือกฎหมายสามารถเข้ามาจัดการได้นะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำความเข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายกันค่ะโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะคะบัญญัติไว้เมื่อปี2535ค่ะเพื่อที่จะเป็นความรู้ในการรับมือกับปัญหานี้ค่ะกฎหมายว่าอย่างไรค่ะเมื่อควันบุหรี่นะคะข้ามรั้วบ้านหลายคนมักจะเข้าผิดว่าการกระทำใดๆภายในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเองถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดที่ใครจะเข้ามาก้าวก่ายไม่ได้แต่ในความเป็นจริงหากกฎหมายได้กำหนดในเรื่องของขอบเขตของสิทธิ์ไว้ว่าการใช้สิทธิ์ของคุณต้องไม่ละเมิดสิทธิ์หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะหรือเหตุรำคาญนี้นะคะก็ได้ระบุอย่างชัดเจนในมาตราที่24วรรค4ว่าการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองเขม่าเท่านะคะหรือเหตุใดๆนะคะจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพถือว่าเป็นการก่อให้เกิดเหตุรำคาญค่ะคุณผู้ฟังคะดังนั้นค่ะควันบุหรี่ที่ลอยมาจาก บ้านหลังหนึ่งไปสู่อีกหลังหนึ่งนะคะหากมีปริมาณมากนะคะหรือมีความถี่จนทำให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญสร้างผลกระทบต่อระบบสุขภาพนะคะหรือผู้ที่สูดดมมีอาการแพ้นะคะเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญค่ะตามกฎหมายฉบับนี้ผู้สูบอาจจะอ้างสิทธิ์นะคะความเป็นเจ้าของบ้านเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังวิธีการจัดการตามขั้นตอนตามกฎหมายนะคะหากการเจรจาไม่เป็นผลซึ่งคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะ1ค่ะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นบันทึกการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอค่ะคุณผู้ฟังเพื่อแสดงให้เห็นจุดที่สูบหรือทิศทางของควันจดบันทึกวันเวลาและก็ความถี่ของการสูบที่ส่งผลกระทบหากมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีอาการแพ้หรือมีผลกระทบจากสุขภาพจากควันบุหรี่นะคะก็เป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากค่ะอย่างที่สองนะคะร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นค่ะหากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร อาจเริ่มจากการที่เราไปแจ้งนิติบุคคลให้ช่วยในเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะคะแต่ถ้าหากไม่เป็นผลค่ะทำอย่างไรนะคะก็อาจจะต้องไปร้องเรียนที่หน่วยงานราชการนะคะส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณอย่างเช่นสำนักงานเขตเทศบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะอย่างที่3ค่ะกระบวนการของเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็มีอำนาจในเรื่องของการเข้าตรวจสอบหากพบว่ามีควันบุหรี่นั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนจริงเจ้าหน้าที่จะอาศัยอำนาจตามมาตรา28ในการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ก่อเหตุระงับป้องกันหรือแก้ไขเหตุรำคาญนั้นภายในเวลาที่กำหนดค่ะอย่างเช่นห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่ควันจะลอยเข้ามารบกวนเพื่อนบ้านค่ะอย่างที่4ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของบทลงโทษหากฝ่าฝืนนะคะสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ยังคงเพิกเฉยแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะก็มีความผิดค่ะตามมาตรา47ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 25,000 บาทค่ะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดมีความรุนแรงก็อาจจะทั้งจำทั้งปรับกันได้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในส่วนของการสูบบุหรี่ถ้าเกิดหยุดได้หรือเลิกได้ก็ขอให้เลิกซะดีกว่านะคะไม่เพียงแค่จะดีต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูบแล้วนะคะก็จะคนรอบข้างก็จะปลอดภัยในเรื่องของควันบุหรี่กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้นะคะมาดูในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ตอนนี้ก็มีในส่วนของการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ปฏิบัติการด้านการฉุกเฉินการแพทย์ระดับจังหวัดนะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะเพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลค่ะซึ่งในส่วนของปีนี้นะคะเราก็จะมีการจัดอบรม2วันนะคะวันที่21แล้วก็วันที่23นะคะซึ่งจะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคเครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะภัยพิบัติและก็อุบัติเหตุทางทะเลนะคะซึ่งจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติเลยจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกค่ะการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือในส่วนของทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งหน่วยงานราชการเองนะคะบุคลากรทางการแพทย์นะคะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กู้ภัยต่างๆที่ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและก็พร้อมที่จะนำข้อเสนอแนะและก็ประสบการณ์จากการฝึกไปปรับปรุงในเรื่องของแผนเผชิญเหตุให้มีความทันสมัยครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการบรรยายนะคะให้ความรู้ในส่วนของพรบ.อำนวยศูนย์การรักษาสิทธิประโยชน์ทางทะเลนะคะแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของการฝึกซ้อมในรูปแบบการจำลองบนโต๊ะด้วยนะคะครอบคลุมในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลแล้วก็การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็จัดตั้งศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์เพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมนะคะได้ฝึกทักษะแล้วก็ประสานงานวางแผนรวมไปถึงการตัดสินใจอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงดังนี้นะคะทางกรมเจ้าท่าค่ะก็ได้มีประกาศนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือชั่วคราวค่ะในวันที่23กรกฎาคมนะคะเพื่อฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลค่ะทางสำนักงานเจ้าท่านะคะสาขาพังงาค่ะก็ได้แจ้งให้ผู้ที่ควบคุมเรือและผู้ใช้เส้นทางน้ำหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือในพื้นที่อ่าวพังงาบริเวณจากท่าด่านเหนือถึงท่าด่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะหรือว่าท่ากลางนะคะระยะทางประมาณ200เมตรค่ะในวันที่23กรกฎาคม2569ค่ะเวลา 8:30 น.จนถึง 13:30 น.นะคะเพื่อที่จะอำนวยในส่วนของความสะดวกในการฝึกซ้อมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและก็การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินก็ขอความร่วมมือนะคะเดินเรือผู้เดินเรือนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวค่ะหากมีความจำเป็นที่ต้องผ่านก็ขอให้ปฏิบัติตามแนวคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่จะให้ความระมัดระวังและก็ลดความเร็วเพื่อที่จะมีความปลอดภัยในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมและก็ผู้ที่ใช้เส้นทางน้ำทุกคนด้วยค่ะก็อาจจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณดังกล่าวค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมในส่วนของการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทางน้ำได้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะที่น้องน้ำฝนจะทิ้งท้ายไว้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะมาดูในส่วนของวันนี้นะคะอุณหภูมิโดยรวมในช่วงของเที่ยงวันนี้ค่ะก็มีแดดนะคะตอนนี้น้องน้ำฝนก็หันออกไปโอ้โหแดดจ้าเลยค่ะเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวเที่ยงก็อาจจะต้องพกร่มนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเดินไปเฉยๆเนี่ยก็อาจจะUVขึ้นหน้าก็ได้ค่ะไม่ได้เลยนะคะเราต้องป้องกันตนเองจากแสงแดดกันในทุกวันค่ะมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะก็มีฝนฟ้าคะนองบางส่วนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณภาคเหนือนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงนะคะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยสำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันและตอนบนนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือโดยระมัดระวังกันด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกันนะคะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อาจจะไม่ได้เกิดในช่วงของกลางวันในวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงค่ำนะคะส่วนมากจะบริเวณจังหวัดภูเก็ตค่ะกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นทะเลนะคะก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1เมตรนะคะคุณผู้ฟังและก็ในส่วนของพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะ 11:55 นาทีนะคะก่อนที่น้องฝนจะลาคุณผู้ฟังไปในวันนี้นะคะก็จะฝากในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมนะคะเพราะอาจจะทำให้ร่างกายของเราปรับตัวไม่ทันก็ฝากดูแลสุขภาพร่างกายกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการขับขี่รถยนต์นะคะไม่ว่าจะไปในระยะใกล้หรือระยะไกลนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะถ้าหากขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกนิรภัยกันด้วยถ้าเกิดขับขี่รถยนต์นะคะก็ขอให้ข าดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันก็ได้หมดลงแล้วค่ะน้องน้ำฝนและก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยนะคะก็ฝากความคิดถึงไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมีความสุขและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเพชรดาพรพัฒนันทหิรันและธนพัฒนิทิตบวรพักประเดิมคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4/2569รวมทั้งเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569-2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห้วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ประจำปีคศ2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งสแกนคนจนปลอมและปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ
2: ์นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการคือการนำกลุ่มเป้าหมายผู้ตกสำรวจและเดือดร้อนจริงเข้าร่วมระบบซึ่งขณะนี้มีเพิ่มขึ้นแล้วราว2,300,000คนพร้อมกำหนดมาตรการคัดกรองเพื่อแยกแยะผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์หรือคนจนปลอมออกจากระบบสำหรับกรณีประชาชนกลุ่มที่เดือดร้อนจริงแต่หลุดจากสิทธิ์เนื่องจากเกณฑ์คัดกรองและปัญหาฐานข้อมูลเช่นผู้ถือครองยานพาหนะเก่ากระทรวงการคลังได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการดับเบิลเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์รวมถึงประสานกระทรวงคมนาคมร่วมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เพื่อดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมที่สุด
3: วันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่หนึ่งหัวใจที่สองก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมวันนี้สิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service ช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริง
2: ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลยังพบปัญหาการนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปแอบอ้างจดทะเบียนบริษัทหรือถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่องซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้หลอกลวงดังกล่าวอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือสังคมโดยสิทธิสวัสดิการภาครัฐอื่นๆทั้ง72ประเภทเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสิทธิเรียนฟรี ยังครอบคลุมและมอบให้แก่ประชาชนตามสิทธิเดิมทุกประการศักดิ์สิทธิ์ประดับสินแรงงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังกลุ่มเปราะบางผ่านเกณฑ์เพียง 200,000 คนจากที่ยื่นไป1ล้านคนเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม
4: นายนิกรสมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงการสำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่กระทรวงดูแลว่าได้มีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1ล้านคนแต่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนซึ่งต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุหรือหลักเกณฑ์ตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและรอรายละเอียดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไร
5: เรารอคำแนะนำจากกระทรวงมหาดไทยว่าเราต้องทำเพื่อยังไงแต่ทางเราก็สแตนบายว่าไอ้รายชื่อที่เราร่วมกับกระทรวงฝ่ายปกครองยื่นไปเนี่ยหนึ่งล้านคนเนี่ยมันประมาณ 200,000 คนต้องทำยังไงได้บ้างตามความจริงนะครับ
4: ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพม.เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการรวบรวมรายชื่อที่ได้ทำกับฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยจะต้องรอการหารืออีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนโดยเตรียมข้อมูลและหลักฐานไว้กัญชาแก้วใสรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 260,000 คน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกียรติทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคุ้มครองสิทธินักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้ว
7: ขณะนี้ก็เดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันในครม.นะครับว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จริงๆแล้วต้องได้รับการดูแลเนื่องจากว่าคนที่เรียนในสคล.เนี่ยมีอายุที่หลากหลายในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานที่เดินทางไปร่วมคณะท่านนายกเนี่ยก็ร่วมคณะท่านรองเอกนิติด้วยผมก็ได้ปาลกเรื่องนี้ไปแล้ววันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่เข้าใจในความรู้สึกนะครับอะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวเชิญชวนให้นักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ในการลาออกกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งโดยเน้นย้ำว่าการศึกษานอกระบบและการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรทิ้งโอกาสไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
8: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสันทพรมมารายงาน
0: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
9: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งศูนย์ One Stop Service และทีมเคลื่อนที่ช่วยประชาชนทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายบุญช่วยหอมหยับเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายด่วนจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในการยืนยันสิทธิและยื่นทบทวนสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง13อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการ2มาตรการสำคัญได้แก่1จัดตั้งศูนย์บริการแบบเป็นเสร็จ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง2จัดทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้เดินทางไม่สะดวกให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการทบทวนสิทธิเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐอย่างครบถ้วนโดยไม่เสียโอกาสวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตตั้งเป้า200คนในปีงบประมาณนี
11: ้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันยานยนต์แห่งอนาคตจึงต้องเดินหน้าสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการลงทุนการขยายตลาดในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งได้พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์แห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ผ่านหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าโดยมุ่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี EV มาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากลผ่านศูนย์อุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้
12: ผู้ผลิตยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนจำนวนมากหลายบริษัทสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าด้วยเหตุผลที่เรามีห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับระบบ AI มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์ต่างๆดังนั้นช่างซ่อมรถในวันนี้ต้องมีความรู้ทั้งเรื่องวิศวะไฟฟ้าเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง AI การซ่อมบำรุงรถยนต์ในอนาคตนั้นจะไม่เหมือนเดิมจากที่ผ่านมาน
11: ายวราวุธยังกล่าวถึงการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคตนอกจากนี้ยังต้องเร่งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการศึกษาไปจนถึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI Data Center เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงการเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีร่วมกับคณะเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณกรุงปักกิ่งว่าความร่วมมือสำคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการเร่งพัฒนา AI Data Center รุ่นใหม่ขั้นสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเติบโตของเทคโนโลยีควบคู่กับความยั่งยืนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆในไทยเสริมสร้างทักษะ AI และดิจิทัลลิทเทอเรซีให้แก่บุคลากรทุกระดับพร้อมกันนี้กระทรวงดีอยังพร้อมต่อยอดแนวคิดที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงด้านการกำกับดูแล AI ร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนอย่างหัวเว่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทดสอบและพัฒนารูปแบบการกำกับดูแล AI อย่างโปร่งใสปลอดภัยและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติน
13: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ FBI ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ทั้งนี้ FBI ขอบคุณประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับ FBI และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบชิลเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นว่าการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่ใช่เพียงการจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนการทำงานควบคู่กับ FBI แล้วภริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
14: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห้วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายเสียศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและยังจะได้เข้าร่วมการประชุมภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC ซึ่งเป็นเวทีที่ให้ประเทศต่างๆเข้ามาลงนามยอมรับหลักการสันติภาพและกฎบัตรอาเซียนภายใต้หัวข้อการผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชิลีเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เชิดชูสตรีไทยดีเด่นสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดงานศิลป์แผ่นดิน
16: นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางสาวสิริพรรจนสุการรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ร่วมกับสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมณอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยพร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในการขับเคลื่อนสังคมสืบสานพระราชปณิธานด้านการสร้างอาชีพและความมั่นคงของครอบครัว
17: แต่ละปีเนี่ยท่านก็มีพระบรมราโชวาทตั้งแต่ต้นนะสตรีไทยเนี่ยควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะมีความคิดอย่างไรสิ่งที่ท่านได้ให้เราสี่ข้อนะฮะสี่ประการก็คือขอให้เราเป็นพึงที่จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์ที่สองก็พึงจะเป็นแม่บ้านที่พร้อมนะคะประเด็นที่สามคือรักษาเอกลักษณ์ของสตรีไทยแล้วก็อันที่สี่ก็คืออยากให้สตรีเราเนี่ยพัฒนาตัวเองเราตลอดมา
16: ภายในงานจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงผลงานของกระทรวงพม.และสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นรวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเพลสผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวตลอดจนสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามคำพิพากษาศาลบริเวณตำบลไทยสามัคคีจังหวัดนครราชสีมา3ราย
18: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยหน่วยงานต่างๆสนที่กำลังร่วมกันติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาลในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา3รายได้แก่เจ้าของริมผารีสอร์ทเจ้าของบ้านพักตากอากาศหรูและเจ้าของวิมานหมอกวังน้ำเขียวขณะที่เจ้าของรีสอร์ทสตาร์เวลโฮมการ์เด้นได้แสดงความประสงค์ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตัวเองทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติทับลานรวบรวมข้อมูลโรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งที่เคยถูกดำเนินคดีแต่ยังเพิกเฉยไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมจัดทำรายละเอียดทั้งรายชื่อเจ้าของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบันทึกการจับกุมผลการดำเนินคดีภาพถ่ายปัจจุบันและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้คณะทำงานภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วกระทรวงทรัพย์จะเสนอเรื่องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินโดยตรวจสอบและยึดทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยมิชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายสุชาติชมกลิ่นกล่าวเพิ่มเติมถึงการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณหาดนุ้ยทั้งหมด50รายการซึ่งมีผู้ครอบครองเจ้าเดียวพื้นที่กว่า18ไร่มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การรื้อระบบท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เป็นการจัดระเบียบไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายโดยแปลงที่รื้อถอนเป็นที่ดินที่ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนเมื่อปี2557เนื่องจากเป็นโฉนดมิชอบแต่คำสั่งศาลมิได้สั่งให้มีการรื้อถอนจึงต้องใช้คำสั่งปกครองตามมาตรา25มาบังคับใช้ส่วนกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีโรงแรมใช้พื้นที่รุกล้ำเขตอุทยานซึ่งได้มีการรื้อถอนแล้วเช่นกันพร้อมยืนยันว่าหากมีการฟ้องร้องข่มขู่ส่วนตัวพร้อมรับผิดชอบทั้งหมด
19: เราไม่ได้ไปทำให้เรื่องการท่องเที่ยวหรืออะไรทำให้มีความรู้สึกว่าเราไปรื้อเรื่องระบบการท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เราไปจัดระเบียบให้ไม่มีการเอาลาดระเบียบแล้วให้อยู่ภายใต้กฎหมายในกฎหมายฉบับเดียวกันมากกว่านะครับเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆในเรื่องที่จะต้องจัดระเบียบภูเก็ตใหม่เพราะว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะปล่อยไว้เนี่ยเราเงยหน้าไปมองไป4 5องศา4องศาก็มีแต่บุกลุกป่าเขากันหมดเมื่อวานผมบินฮอดูก็มีประมาณ 8-9 จุดซึ่งคุยผู้ว่าเมื่อคืนนี้แล้วว่าให้ตรวจสอบให้หมดซึ่งถ้าเขาอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ก็ต้องเอกสารสิทธิ์มาเราก็จะมาครอบดูกับพื้นที่ป่าไม้ผมหรือพื้นที่อุทยานผม
1: ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูตรวจพบผู้บุกรุกพื้นที่แพ้วถางป่าซึ่งได้มีการแจ้งความตำรวจพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยการดูแลผืนป่าและแจ้ง

0: 2675พุทธศักราช2517ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เตรียมการผนวกให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่จึงได้ดำเนินการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: แบ่งปันเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะมาควบคุมพื้นที่ดังกล่าวนะครับต้องยอมรับภายใต้ข้อจำกัดที่อุทยานมีกำลังเจ้าที่ที่ต้องดูแลภายใต้พระราชกฤษฎีกาของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่มาออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทนะครับพบร่องรอยนะครับมีการบุกรุกแผ่วถางก็ทำการตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่และอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีการดำเนินการออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทรลเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบอุทยานแห่งชาติโดยขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธข่าวลือเรื่องการกดดันส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหลังท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปสนับสนุนโครงการ THAI Passport พร้อมเผยความคืบหน้าคดีแจ้งออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า20รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการเรียกผู้ถูกกล่าวหาในคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เข้าชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยระบุว่าได้รับรายงานจาก DSI ว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการออกหมายเรียกบุคคลที่ถูกกล่าวหาแล้วกว่า20รายซึ่งรวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดการว่าทั้งหมดจะเข้าชี้แจงภายในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีที่นายภาวุฒิมีท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปโดยหันมาสนับสนุนโครงการ THAI Passport ว่าเป็นผลมาจากการกดดันจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยและไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นส่วนคำถามเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้รวมถึงการมาพบของตัวพยานและผู้ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งหมายความว่ากระบวนการจะดำเนินไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏอีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ยืนยันว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมระหว่างสหรัฐและอังกฤษพร้อมเปิดเผยว่าเขาจะพบกับนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมในเร็ววันนี้ในโอกาสนี้ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นน้ำมันในทะเลเหนือความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลก
2: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประนามถ้อยแถลงของนายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่กล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมต่อประชาชนชาวเยเมนและบังคับใช้มาตรการปิดล้อมเส้นทางการเดินเรือพร้อมให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องเรือทุกลำของซาอุดีอาระเบียที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมการเดินเรือทางทะเลของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งมีผลบังคับใช้โดยทันทีเพื่อตอบโต้จากกรณีการปิดล้อมที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการกดขี่ที่ซาอุดีอาระเบียบังคับใช้กับเยเมนมาอย่างยาวนาน
4: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของอิหร่าน

0: านควบคุมตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะรานของอิหร่านจำนวน2คนเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสอบปากคำเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยไม่มีเหตุผลและมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอย่างจงแจ้งอย่างไรก็ตามนายบาโรยืนยันว่าทางการอิหร่านได้ปล่อยตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนแล้วและทั้งคู่กำลังเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเตือนว่าสหภาพยุโรปจะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจีนที่ถือเป็นการยั่วยุและน่ากังวลต่อปฏิบัติการทางทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายของกองทัพเรือฟิลิปปินส์บริเวณสันดอนโทมัสที่2พื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ซึ่งถือเป็นการทำลายสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงขัดแย้งต่อคำมั่นของจีนที่จะแก้ไขข้อพิพาทเหล่านี้อย่างสันติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่านายรูบิโอจะมีการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมดังกล่าวหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพนอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมเทควันโดไทยมีลงสนาม3คนผลปรากฏว่าจอมเตะไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงกับธนพัฒน์นิทิตบวรพักในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายและคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NK Open ที่ประเทศตุรกีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะฮันเน่ฟันเดอร์วิงเคลมือ98ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากเบลเยียม2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์ WTA 125รายการที่2ต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกหญิงเดียวกฤษณารอดประเสริฐดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับปุญชนกสร้อยรุ่งเรืองขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะซ่งจือรุ่ยจากจีน2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ที่สนามสุพัชลาไสรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี7ประตูต่อ6หลังเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าส่วนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา3ประตูต่อ1โดยชิงแชมป์ในวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 15:30 นทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงแข่งขันนัดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ซ้อมร่วมกับเยาวชน U21 ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อทดสอบเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ ผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
3: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่เคยได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับผมก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแทคติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
2: ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันนี้ให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowกอล์ฟอาชีพสิงห์คลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากจักรนาถอินมีนพรัตน์พานิชพลเอกปรินวูและชนละทิศชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจักรนาถเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกใน All Highland Golf Tour พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาทโดยรายการต่อไปคือรายการสิงห์พัทยาโอเพ่น2026ระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬาโดยเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายโดยย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณต่อไปนี้ต้องไม่กระทบแผนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพระราชบัญญัติได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนเป็นนักกีฬา694คนโดยในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทั้งนี้นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานโอลิมปิกไทยขอให้สมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับทัพไทยโดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นเซปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีธายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันธานสระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค
6: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้ทำการทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักษาศิลป์ขออภัยค่ะร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรีรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคิดว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคของผู้สูงอายุแต่ความจริงในยุคปัจจุบันโรคนี้กำลังค่อยๆขยับเข้ามาใกล้คนวัยทำงานมากขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่หลายคนไม่ได้ทันสังเกตตัวเองความดันโลหิตสูงหรือไฮเปอร์เทนชันคือภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นหลอดเลือดถูกกดดันตลอดเวลาและหากปล่อยไว้นานอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและไตวายเรื้อรังสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของโรคนี้คือความเงียบเพราะในระยะแรกของผู้ป่วยส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการอะไรเลยบางคนใช้ชีวิตปกติทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าความดันในร่างกายกำลังสูงเกินมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนและในจำนวนนี้เกือบครึ่งไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคไกลตัวอีกต่อไปสำหรับในกลุ่มวัยทำงานปัจจัยเสี่ยงมักไม่ได้มาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารรสเค็มจัดอาหารแปรรูปการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มกระตุ้นบ่อยเกินไปการนั่งทำงานนานโดยไม่ขยับร่างกายรวมถึงความเครียดสะสมจากงานที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้ขณะเดียวกันโซเดียมในอาหารก็ถือเป็นตัวการสำคัญที่หลายคนมองข้ามเพราะแม้ไม่ได้รู้สึกเค็มมากแต่ในอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามร้านทั่วไปมักมีปริมาณโซเดียมสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันส่งผลให้ความดันค่อยๆสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือความดันสูงมักไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนบางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเช่นปวดศีรษะมึนงงหรือเหนื่อยง่ายแต่มักถูกมองข้ามว่าเป็นอาการจากความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยค่าปกติทั่วไปควรอยู่ประมาณ 120/80 มม.ประหลอดหากสูงกว่า 140/90 มม.ประหลอดจะถือว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะความดันสูงแล้วการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมีบทบาทสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลดอาหารเค็มเพิ่มผักและผลไม้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็ววันละ30นาทีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการจัดการความเครียดให้เหมาะสมล้วนช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยยะสำคัญความดันโลหิตสูงจึงไม่ใช่โรคของคนแก่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นโรคเงียบของคนวัยทำงานที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตสมัยใหม่หากเราไม่ใส่ใจตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนในวันที่สายเกินไปคุณผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากการรักษาแต่เริ่มจากการรู้ทันตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
11: ้การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พี่ครับผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรเป็นไข้หนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะเวลาหนาวก็หนาวจนสั่นพอร้อนก็ร้อนแทบแย่มีไข้สูงบางทีรู้สึกสบายแล้วก็กลับมาเป็นไข้อีกครั้งหนึ่ง
3: อาการดังกล่าวสงสัยไข้มาลาเรียเกิดจากยุงก้นปล่องที่มีเชื้อไข้มาลาเรียกัดจะป่วยเป็นไข้ภายใน 10-14 วันหากคุณพักแรมในป่าทำสวนยางอาจถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัดต้องรีบตรวจรักษาโดยเร็วอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นมาลาเรียขึ้นสมองภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำปัสสาวะดำไตล้มเหลวปอดบวมน้ำผู้ป่วยอาจเสียชีวิตควรพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรียทันทีมาลาเรียป้องกันได้โดยนอนในมุ้งหรือทายากันยุงป้องกันรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค

0: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช้แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: การสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
4: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: กลับมาอีกแล้วค่ะ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร
0: ์ค่ะ
1: วันนี้เราสองคนกลับมาแล้วน
0: ะ
1: เมื่อวานเป็นดีเจน้องฉัตร
0: ดีเจพี่ฉัตรค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะดีเจพี่ฉัตรเนาะที่มาดำเนินรายการพบปะคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกว่าจะสลับสับเปลี่ยนดีเจกันไปเรื่อยๆนะคะ
1: เรามี4คนด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีเราสองคนนะแล้วก็เป็นดีเจน้ำเปล่าแล้วก็ดีเจพี่ฉัตร
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะได้แบบว่าสลับสับเปลี่ยนกันน้ำดีเจน้ำเปล่าก็เจอกันไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ากลับมา
1: ก็พูดถึงดีเจเนาะใครอยากมาร่วมจัดรายการกับพวกเราก็ติดต่อมาได้นะ
0: ได้ค่ะ
1: เรายังพอมีเวลาให้เครือข่ายมาร่วมผลิตรายการกับทีมงานสหวทตะกัวป่าของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างเช่นทุกๆวันพฤหัสบดีเนาะเราก็จะมีรายการที่ชื่อว่าท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชนอ
0: ัน
1: นี้มาได้ทั้ง2หน่วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยท้องที่หรือว่าเป็นหน่วยท้องถิ่นนะ
0: ค่ะ
1: ก็สามารถแจ้งความประสงค์กันเข้ามาได้รายการนี้ก็จะมีทุกๆวันพฤหัสบดีนะเวลา14:00 น. 14:07 น.
0: ค่ะนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวข่าวสารเนี่ยนำมาฝากทุกท่านกันนะคะซึ่งก็1เรื่องสำคัญซึ่งก็เป็น10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซ
0: ึ่
1: งเดือนนี้ก็เป็นเดือน
0: มหามงคล
1: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนค่ะวันนี้เสนอเรื่อง
0: ราชทัณฑ์ปันสุขค่
1: ะ
0: เยียวยากายใจสร้างโอกาสใหม่คืนสู่สังคมค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เมื่อวันที่11มกราคม2564ค่ะ
1: โดยทรงมีพระราชดำริว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมากและยังขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือแพทย์ตลอดจนเวชภัณฑ์จึงพระราชทานความช่วยเหลือค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมค่ะ
0: ค่ะโดยแนวคิดของโครงการนี้ค่ะตั้งอยู่บนเหตุผลนะคะที่ว่าการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างเหมาะสมจะช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เมื่อพ้นโทษแล้วสามารถประกอบอาชีพสุจริตและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงค่ะ
1: ค่ะดังนั้นนอกจากการสนับสนุนทางการแพทย์โครงการนี้ก็ยังสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้นค่ะการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทั้งนี้เพื่อสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำซึ่งไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรในเรือนจำค่ะแต่ยังเป็นการมอบทักษะติดตัวควบคู่ไปกับการฝึกอบรมวิชาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกับความถนัดและตลาดแรงงานค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรกรรมงานช่างฝีมือและงานประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความประณีตตลอดจนงานบริการนะคะเช่นเรื่องของการประกอบอาหารเบเกอรี่ร้านกาแฟช่างตัดผมคาแคร์ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็นำไปต่อยอดอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: พระราชวิสัยทัศน์นี้นะคะจึงเป็นรากฐานสำคัญของการให้โอกาสเพราะเมื่อสุขภาพกายและใจมีความพร้อมผสานกับทักษะที่ได้รับการบ่มเพาะผู้พ้นโทษจะสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ถือเป็นความการลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำและคืนพลเมืองที่มีคุณภาพกลับสู่สังคมได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะ1ใน10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ราชทัณฑ์ปันสุขเยียวยากายใจสร้างโอกาสใหม่คืนสู่สังคมค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นแบบเรื่องราวอันแรกนะคะจริงๆเรามีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณจันทาคะ
1: ค่ะ
0: เราเนี่ยจริงๆเราได้ เรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยอะคุณจันทาต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมได้ในหลายรูปแบบมากๆเลยนะอย่างที่ได้เล่าไปว่าวันก่อนนะดีเจมะตูมก็เรามีโอกาสได้ทำรายการนะ2ตอนด้วยกันพูดถึงอันแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของการวางแผนเรื่องของการวางแผนวาระสุดท้ายในชีวิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังไปฟังได้นะคะในเพจ Facebook สวทตะกั่วป่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็พอดีได้สัมภาษณ์กับคุณกอเตยซึ่งก็เป็นการแบบวางแผนว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยต้องทำอย่างไรต้องเตรียมอย่างไรบ้าง แล้วก็ชวนแบบตั้งคำถามกันว่าดีเจวัตตูมาถามคุณกอเตยว่าหลายๆคนเข้าใจว่าพอเราจะวางแผนความตายเนี่ยคนชอบบอกว่าแช่งตัวเองหรือเปล่า
1: ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่เน
0: า
1: ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคุณกอเตยบอกว่าต่อให้เราไม่ได้วางแผนเราก็ตายหรือเปล่าทำไมในชีวิตประจำวันเราเนี่ยจะทำงานจะกินข้าวจะไปไหนระวังแผนตลอดเลยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะโดยปกติแล้วในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยคือต้องมีการวางแผนกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องของในชีวิตประจำวันเนี่ยสมมติวันนี้นะเริ่มต้นจากการตื่นนอนเลยละกันคือเราต้องมีการวางแผนแล้วว่าเราจะมาทำงานกี่โมงแต่งกายด้วยชุดอะไรจะเดินทางมาทำงานอย่างไรแล้วก็พอมาถึงที่ทำงานปุ๊บงานเราจะมีอะไรบ้างนะเพื่อรองรับความเสี่ยงเหมือนกับว่ามันจะมีแบบฉุกเฉินเข้ามานะก็คือแผนเราก็ต้องมีเอาไว้นะเพื่อเวลามีเหตุฉุกเฉินเข้ามาเนี่ยคือเราก็แบบว่าสามารถที่จะทำได้ต่อนะเหมือนกับว่าสมมติเราวางแผนว่า10โมงเราจะทำเรื่องนี้12พักเที่ยงหลังจากนี้บ่าย2ทำอะไรนะบ่ายโมงจัดรายการอย่างงี
0: ้ค่ะ
1: นะแล้วก็เวลาเหมือนกับว่ามีเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นเรื่องของการทำข่าวนอกสถานที
0: ่
1: เราก็จะสามารถบริหารจัดการเวลาได
0: ้นะนั่นแหละค่ะก็คือคุณกอเตยก็ชวนมามองนะเผื่อว่าใครอยากฟังเทปนี้ยังมีอยู่ในเพจ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงน
1: ะคะ
0: แล้วก็ไปคุยกับพี่หญิงแล้วก็พี่ๆอสมนะคะผู้ที่ไปดูแลว่าเอ๊ะเนี่ยในการวางแผนมองภาพรวมทั้งอำเภอด้วยนะว่าอำเภอเราเนี่ยคือมีผู้สูงอายุเนี่ยแบ่งตามประเภทเนี่ยคือเท่าไหร่มีการวางแผนการลงเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างไรกันบ้าง
1: ใครที่ผู้ป่วยแบบไหนถึงจะจัดอยู่ในภาวะพึ่งพิง
0: ใช่นะคะเขาก็จะมีการประเมินตามหลักเกณฑ์ต่าง
1: ๆอันนี้ก็สามารถไปฟังไปดู
0: เหมือนกันได้ในเพจ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะอันนี้เราพูดถึงการเตรียมความพร้อมแล้วก็การดูแลอีกหนึ่งเรื่องที่เราอาจจะเห็นกันค่อนข้างบ่อยก็คือเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเราเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายที่มากๆที่มีการจัดโครงการเนี่ยยกตัวอย่างของทางเทศบาลตำบลคึกคักละกันนะคะเขาก็มีการจัดเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วของปีนี้นะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีการจัดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงแบบย้อนวัยมากๆแล้วก็คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นนะคะมีกิจกรรมนันทนาการเกมฝึกสมองร้องเพลงเต้นรำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีกิจกรรม
1: บรรยายให้ความรู้นะโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองหรือว่าสโตรกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าไปให้ความรู้นะแล้วก็ยังมีการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขนะคะซึ่งพูดถึงโรงเรียนผู้สูงอายุเนาะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งณปัจจุบันนี้นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีการ
0: ดำเนินการ
1: ดำเนินการนะมีการจัดวางโครงการต่างๆว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีในเรื่องของการส่งเสริมด้านต่างๆให้กับผู้สูงอายุนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนกับว่าให้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยแบบว่าได้ไปรวมกลุ่มกันที่โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือมันไม่เคยมีนะแต่ว่าพอยุค นี้ยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าการที่ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหม อาจจะแบบว่าเป็นภาวะกังวลเป็นเครียดเป็นซึมเศร้า อะไรแบบนี
0: ้แบบสังคม
1: ใช่เขาก็เลยแบบในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เลยมีกิจกรร
0: ม
1: นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำผู้สูงอายุที่แบบอาจจะต้องอยู่บ้านคนเดียวนะในขณะที่ลูกหลานเนี่ยออกมาทำงานให้มีการรวมกลุ่มการทำกิจกรร
0: ม
1: นะอย่างเช่นเรื่องของวันนี้อาจจะให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปนะ เขาก็จะมีคุณหมอมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าพยาบาลไปให้ความรู
0: ้ค่ะก็มีหลายแบบมากๆเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ
1: ์
0: คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับอัตราเกิด
1: ค่ะ
0: ตอนนี้จะทำอย่างไรเขาก็มีการออกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างที่คุณชดาบอกเลยนะคะซึ่งก็มีแบบว่าจริงๆเขามีคู่มือด้วยนะโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเนาะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่สูงสุดแล้วก็ที่สำคัญคือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีความสำคัญเนาะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที
1: ่อยู่ใกล้ชิด
0: ใช่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งการที่เหมือนกับว่าเราสมมติว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วได้ไปทำกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็จะอาจจะมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเนาะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพาพึ่งพาลูกหลานเนาะแล้วก็อาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีคุณค่า
0: ใช่
1: เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของเดี๋ยวนี้มันมียุคของมิจฉาชีพอะไรแบบนี้ก็จะได้รู้เท่าทัน
0: โอ้ใช่บางที่ก็จะแบบว่าเอาหลักสูตรนี้ไปสอนด้วยนะคะ
1: แล้วก็สำเหมือนกับว่าเขามีการสอนอาชีพด้วยที่โรงแรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุเน
0: า
1: ะ
0: บางที่ก็จะมี
1: ก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ทำอาชีพที่ตัวเองชอบและที่สำคัญผลผลิตออกมาก็จะขายแล้วก็มีรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วย
0: ใช่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะก็ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มละกันนะคะ
1: คุ
0: ณชนาตอนนี้13:22 ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ก็พิเศษอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าดีเจมะตูมค่ะได้สัมภาษณ์กับนายกสมาคมธุรกิจการ
1: นายกแอมนั่นเอง
0: นายกแอมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยก็คือคุยกันเรื่องของว่าเอ๊ะที่แถลงนโยบายเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างอะเนาะแล้วก็แบบว่าทางแบบสมาคมอ่ะจะขับเคลื่อนนโยบายอะไรกันบ้างนะคะก็พูดคุยกันไปแล้วบางส่วนนะคะว่าเนี่ยหลังจากที่ฟังทางทททแล้วจะไปวางแผนอะไรคุยกันไปแล้วคราวนี้ในเซกชันของการที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยจริงๆก็มีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นขอใช้คำว่าทีมงานของจังหวัดพังงานะโดยนายกแอมแล้วก็มีทีมทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆเนี่ยได้มีการไปเข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรี
1: ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเพื่อไปพบเนี่ยคือมีจริงๆแล้วมี5ประเด็นที่มีการพูดคุยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของโครงสร้าง
1: พื้นฐานเนาะ
0: ใช่ค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องของมีในส่วนของมีการแบ่งแบบนี้นะคะในส่วนที่1คือส่วนของการตามงาน
1: ค่ะ
0: ทวงถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่าน
1: เรื่องที่เราได้นำเสนอกันไปก่อนหน้านี้
0: ใช่ค่ะก็มี2เรื่องก็คือเรื่องของสนามบินอนามันก
1: ับ
0: สะพานเกาะข้อเขาที่มีการ
1: ข้ามไปเกาะข้อเขา
0: ติดตาม
1: ใ
0: ช่ค่ะอันนี้ก็มีการแบบพาท่านนายกอบต.กอกเขาไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปพูดคุยนะคะในส่วนที่สองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของข้อเสนอข้อเสนอว่าเราจะมีการทำอะไรเพิ่มบ
1: ้
0: าง
1: ใน
0: มุมมองซึ่งมีหลายแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยก็เป็นเหมือนปัญหาอุปสรรคที่ต้องการการแก้ไขจากภาครัฐหรือรัฐบาลเพราะว่านายกแอมเนี่ยบอกแบบนี้ว่าคือบางปัญหาที่ภาคเอกชนหรือว่าหลายๆคนเจอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวของเขามันเป็นปัญหา
1: เช่
0: นเรื่องของกฎหมาย
1: แล้วก็เรื่องของก่อนหน้านี้ที่ว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยขาดแคลนแรงงานด้านการท่องเที่ยวนะก่อนหน้านี้ก็คือมีการนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็ในภายหลังเนี่ยก็คือก็มีงบจัดสรรลงมาว
0: ่
1: าแบบว่าให้ แรงงานที่มีอยู่ของเราเนี่ยเข้าสู่ในเรื่องการฝึกอบรมอัพสกิลรีสกิล
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะใช้ในส่วนของการท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: สร้างเศรษฐกิจกันต่อไป
0: ค่ะ ก็จะเป็นวันนี้แหละที่จะได้ฟังกันว่า
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ไปคุยมาได้เป็นยังไงบ้างในรายละเอียดเนี่ยเราจะได้ติดตามกันด้วยแล้วก็หลายคนแบบว่าร
1: ายงานผลเรื่องเดิมให้ทราบแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆที่ไปนำเสนอเดี๋ยวไปติดตามกันเลยหลังจาก
0: ชม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะครับขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับการไม่ชำระค่าปรับจราจรก็อาจถูกยึดทรัพย์บังคับคดีได้ครับประชาชนทั่วไปของเราอาจจะพบเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับการกระทำความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายจราจรใช่ไหมครับโทษปรับนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นโทษทางอาญาครับแต่ปัจจุบันเมื่อได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ซึ่งกำหนดให้โทษปรับสถานเดียวเรียกชื่อใหม่เป็นปรับเป็นพินัยการที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดที่เป็นปรับพินัยนี้จะไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับและสามารถที่จะผ่อนชำระค่าปรับได้ครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดศาลก็มีอำนาจที่จะออกหมายบังคับคดีมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลที่ศาลแต่งตั้งและพนักงานอัยการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินมาขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลภายในระยะเวลา5ปีได้ครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นำมาใช้บังคับเกี่ยวกับการที่ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก่อนที่ระยะเวลาจะครบกำหนด5ปีนะครับทรัพย์สินใดที่ได้ยึดไว้แล้วก่อน5ปีก็ยังสามารถที่จะขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับได้เหมือนเดิมครับอำนาจหน้าที่นี้ก็เป็นอำนาจของสำนักงานอัยการบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการไปติดต่อที่บ้านท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าปรับก็ขอให้ได้รับความร่วมมือกับทุกท่านด้วยครับ

0: ครับก็จริงๆก็เขาเรียกว่าเราในจังหวัดพังงานะฮะก่อนที่จะไปเนี่ยเราคิดว่ามันคืออย่างที่แจ้งไปว่าเราพยายามทำข้อมูลทำนโยบายเรามองว่าจริงๆจังหวัดพังงาเราขาดการคมนาคมที่รองรับการท่องเที่ยวรองรับการเติบโตของเมืองเรามีความรู้สึกว่าการคมนาคมของเราเนี่ยหรือการช่องทางต่างๆเนี่ยมันยังมีปัญหามันยังมีเขาเรียกว่าอุปสรรคแล้วก็มันยังมีบางสิ่งที่มันควรจะเกิดแต่มันยังไม่เกิดก็เลยได้รับเขาเรียกว่าได้รับโอกาสของทางท่านรองนายกท่านพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยที่ทางสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเราทำหนังสือไปอยากให้ท่านได้มีโอกาสได้นำให้เห็นเรานำเสนอว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยเราอยากจะไปในทิศทางไหนก็เลยได้มีโอกาสขึ้นไปพบท่านที่กระทรวงคมนาคมครับ
1: โอ้ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วไปพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างหรือว่าเป็นนำเสนออะไรกันบ้างคะ
0: ก็จริงๆผมก็มีโอกาสได้คุยแต่เราก็ต้องสรุปให้มันสั้นที่สุดก็เลยเตรียมไปในเรื่องของ3เรื่องเรื่องที่1คือติดตามนะฮะก็คือติดตามโครงการที่ท่านเองก็ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของสนามบินอนามันเรื่องที่2ก็คือติดตามเรื่องสะพานเกาะขอบเขานะครับเรื่องที่2คือข้อเสนอนะฮะข้อเสนอที่เราคิดว่าจังหวัดพังงาเราควรที่จะเพิ่มศักยภาพเพิ่มช่องทางการเดินทางไม่ว่าจะทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับส่วนข้อที่3ที่เราไปก็คือเรื่องของความต้องการที่จะเชื่อมกันในกลุ่มอนามันเรายังขาดหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีความเชื่อมกันทั้งนโยบายทั้งการพูดแผนภาพรวมหรือเป็นมาสเตอร์แผนของกลุ่มอันดามันครับผมก็เลย3ส่วนเนี้ยก็คือได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับทางท่านรองนายกครับผม
1: อยากให้เริ่มต้นเล่าแบบนี้ดีกว่าค่ะว่าเพราะว่านายกแอมเนี่ยเคยตอนที่ไปฟังที่แถลงนโยบายของสมาคมเนี่ยนายกแอมบอกว่าจังหวัดพังงาเป็นเหมือนอะไรนะ
0: คือเราจริงๆอ่ะเราอยู่ในจังหวัดเราเป็นเหมือนไข่แดงเราเป็นเหมือนไข่แดงที่เรามีภูเก็ตเรามีกระบี่เรามีสุราษฎร์เรามีระนองและเรามีทะเลฝั่งอันดามันสามส่วนสี่ส่วนที่ล้อมรอบของเราเนี่ยเรามองว่านี่คือศักยภาพและมันคือเขาเรียกว่าไงฮะเราต้องเชื่อมให้ได้ทั้งหมดเพราะว่าคุณมะตูมอย่าลืมนะฮะว่าจริงๆมันเชื่อมกันหมดแล้วโดยทางบกแต่มันยังมีทางอากาศที่ยังไม่ได้เชื่อมกันจังหวัดภูเก็ตมีสนามบินภูเก็ตจังหวัดกระบี่มีสนามบิน
1: ระนอง
0: มี
1: สุราษฎร
0: ์ก็มีทุกจังหวัดมีหมดแต่ว่ามันแตกต่างกันว่าในประเทศต่างประเทศสนามบินเล็กสนามบินใหญ่จังหวัดพังงาจังหวัดเดียวที่ยังไม่มีซึ่งเรามีโครงการแต่เรายังไม่มีมันก็เลยว่าอันนี้คือตัวที่หนึ่งที่ยังไม่มีในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราจะเล่าทีละเรื่องหรือว่าภาพรวม
1: เอาทีละเรื่องละก
0: ัน โอเคยกตัวอย่างเช่นเหมือนสนามบินนะฮะเราพยายามมองว่าแต่ละสนามบินมีความสำคัญแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นทำไมเราต้องไปพูดถึงเรื่องของจุดศูนย์กลางเพราะว่าสนามบินเนี่ยจริงๆสนามบินอนามันที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาเนี่ยเราเริ่มต้นจากสนามบินภูเก็ตที่มีความโอเวอร์คาปาซิตี้หรือรองรับนักท่องเที่ยวได้เกินกว่ากำลังยกตัวอย่างเช่นเขามีว่าประมาณสัก12ล้านคนอาจจะกระโดดไปถึง15 16อันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตหรือแม้กระทั่งครั้งที่แล้วที่มันมีอุบัติเหตุที่ลงมา
1: ถล
0: ายลันเวย์กลายเป็นว่ากระทบยาวไปมากลุ่มจนถึงพังงากลายเป็นว่าสนามบินอันดามันเนี่ยมันคือเริ่มต้นจากการที่จะขยายศักยภาพในส่วนของจังหวัดพังงาด้วยก็เลยมีการมาตั้งโครงการสนามบินอนามันที่ใกล้จังหวัดภูเก็ตครับคราวนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้นั่งรับฟังหลายๆเรื่องของทางกระทรวงการคมนาคมเขาก็มาให้ข้อมูลว่ามันมีความแตกต่างกันแต่เราเองในจังหวัดพังงาเนี่ยเรารู้อยู่ว่าความต้องการของเราเนี่ยบางครั้งเขาบอกว่าสนามบินกระบี่ก็มีสนามบินสุราษฎร์ก็มีสนามบินระนองก็มีทำไมต้องขยายอีกทำไมต้องมีจังหวัดพังงาอีกผมก็ต้องไปเน้นย้ำนะฮะว่าสนามบินกระบี่ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าเขาก็มีความสำคัญของเขาในส่วนของสนามบินกระบี่ที่จะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวของเขาเพราะว่าเขาก็ต้องมีตลาดของเขาสนามบินสุราษฎร์ก็เหมือนกันแต่ปัญหาของพังงาของเราเนี่ยเรานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปลงสนามบินภูเก็ตแล้วเดินทางมาที่เขาหลัก 80% กลายเป็นว่าเราต้องมองว่าเราจะต้องโฟกัสกลุ่มที่เป็นตลาดภูเก็ตกับกลุ่มอันดามันนี่ก่อนส่วนตลาดสนามบินกระบี่เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ควรที่จะขยายนะเขาก็ขยายเพราะว่าเขาจะมีกลุ่มลูกค้าของเขา
1: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่

0: นามบินอันดามันไม่ขยายเนี่ยมันจะเป็นคอขวดของจังหวัดพังงาทันทีครับอันนี้ก็คือทำให้เขาเห็นภาพว่าต่อให้เรามีสนามบินกระบี่อยู่ใกล
1: ้ๆ
0: แต่กลุ่มส่วนใหญ่ก็ยังเดินทางมาลงภูเก็ตอยู่ดี
1: ถูกต้อง
0: ใช่ครับผม
1: เพราะว่ามันใกล้กว่า
0: ใช่
1: ในแง่หลายๆอย่างเลย
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ไปเรียกว่าอันนี้ไปตามเรื่อง
0: ไปพูดคุยว่าถึงไหนแล้วชาวบ้านเองก็มีความคาดหวังว่ารัฐบาลเนี้ยจะมีการที่จะสั่งการและก็ลงมือทำแล้วก็อีกอันนึงก็คือเข้าไปพูดคุยเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปว่าตอนเนี้ยทาง AOT เนี่ยได้รับในเรื่องของการที่จะออกแบบรันเวย์เขาก็จะมีคำตอบว่าตอนนี้เขาจะมาชี้แจงนะฮะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าเขาก็จะชี้แจงมาว่าเป็นเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3ในการที่จะก่อสร้างแต่ปัญหาตอนนี้ที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะมองแต่ภาพของภาครัฐแต่จริงๆก็คือการเตรียมพื้นที่พี่มะตูมคือพื้นที่ของสนามบินอนามันเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าเราจะใช้พื้นที่ขนาดไหนบริเวณนี้เป็นพื้นที่เอกสารสิทธิ์แบบไหนหรือแม้กระทั่งการเวียนคืนให้กับประชาชนมีความเป็นธรรมมากน้อยขนาดไหนเอกสารสิทธิ์บางคนได้มาถูกได้มาผิดคือมันเป็นเรื่องของหน่วยงานละผมเองก็รู้สึกว่าถ้าโครงการเนี่ยมันออกแบบเสร็จสิ้นทุกอย่างเสร็จหมดแล
1: ้
0: วแต่ถ้าที่ดินยังไม่มีการจัดการเนี่ยมันก็จะไปติดกับว่าการมันก็จะทำให้มันชะลอออกไปอีกฮะก็เลยมองว่าขั้นตอนนี้ก็ขั้นตอนสำคัญอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐลงมาช่วยกันดูในเรื่องของการจัดการเรื่องการเวียนคืนที่ดินการจัดสรรที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ของที่ดินเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ที่เราก็ต้องเตรียมไว้ด้วยครับพี่มะตูม
1: นั้นแสดงว่าณถามอัปเดตนิดนึงว่าณขนาดนี้คืออยู่ระหว่างขั้นตอนไหน
0: ตอนนี้ขั้นตอนก็คือว่ามีการAOT มีการศึกษาออกแบบจริงๆแทบจะเสร็จหมดแล้ว
1: รันเวย์อะไรต่างๆเพราะว่าได้เห็นภาพแล้วได้เห็นภาพที่เขาสเก็ตไว้แล้ว
0: ก็อย่างที่ตามกำหนดการต่างๆเนี่ยก็คือว่าทาง AOT เนี่ยเขาก็จะพอมีแผนมีการศึกษาออกแบบการทำสิ่งแวดล้อมการทำ EIA หรือการจัดทำแผนแม่บทออกแบบต่างๆเนี่ยเขาก็จะเสนอผ่านสนคเสนอผ่านในส่วนของครม.ให้ครม.เห็นชอบอะไรเงี้ยครับผม
1: ก็เป็นการอัปเดตว่าณขณะนี้ก็คือไปตามแต่ทางสมาคมก็ไปตามในส่วนนี้
0: ซึ่งถ้าสมมุติถ้าทำตามทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาคิดว่าเริ่มก่อสร้างเนี่ยก็คือจะปี2575จริงๆก็เหมือนขยับออกไปนิดนึงอีกแล้วนะ
1: ขยับ
0: ใช่
1: ใช่เพราะว่าเหมือนว่าเราคุยเรื่องนี้กันน่าจะสัก6เดือนครั้งเหมือนมาอัปเดตกันท
0: ุ
1: กครั้งเลยว่าเอ๊ะตอนนี้ไปถึงไหนแล
0: ้
1: วก็รู้สึกว่าทุกครั้งก็มีการขยับ
0: ขยับผมก็เลยคิดว่าที่พี่มะตูมเราเองในคนจังหวัดพังงาในภาคเอกชนเราเองก็ต้องตามครับเราก็ต้องติดตามเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยขั้นตอนมันก็ต้องมีข้อจำกัดมีทั้งปัญหาเราเข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องพยายามตามให้มันอยู่ในกรอบระยะเวลาแล้วก็ความเป็นไปได้เพราะถ้ายิ่งช้าโอกาสของพังงาก็ยิ่งก็ยิ่งเสียไปเรื่อยก็เสียไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับผม
1: อันนี้เป็นส่วนของเรื่องของสนามบิน
0: ครับ
1: อันที่สองที่ไปตาม
0: ก็คือสะพานเกาะขอเขาเพราะว่าจริงๆชาวบ้านก็ได้ทำหนังสือได้ทำความร้องเรียนแล้วก็ผมเชื่อว่าเขามีการประชุมกันในจังหวัดเยอะแยะแต่ว่าผมมีโอกาสขึ้นไปแล้วผมก็เลยมีโอกาสชวนท่านนายกอบต.เกาะพะทองเกาะขอเขาไปด้วยเพราะไหนๆเราก็เข้าไปคุยในเรื่องของการคมนาคมการเส้นทางซึ่งเส้นทางที่เป็นสะพานข้ามเกาะก็เป็นความสำคัญที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: ใช่
0: พอเราเห็นแล้วนะแบบเขาเรียกว่าน่าสงสารบางครั้งมีอุบัติเหตุมีคลื่นลมเข้าออกลำบากแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงไปที่เกาะคอเขาที่เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยผมก็เลยมองว่าเกาะเนี้ยก็เป็นเหมือนเกาะนึงที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์และมันเป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยก็เลยมีโอกาสเชิญท่านนายกอบต.เกาะคอเขาไปร่วมด้วยก็เท่าที่ไปเห็นรายงานตอนนี้ก็ตามโครงการจริงๆมันจะมีการศึกษาEIA ประมาณ1ปี8เดือนแต่ท่านพิพัฒน์ราชกิจประการก็ได้แจ้งว่างั้นเขาจะเร่งให้จบภายใน1ปีแทนที่จะ1ปี8เดือนก็คือเร่งให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะให้จบพอจบเสร็จปุ๊บก็ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ก็ประมาณสัก4กิโลงบประมาณก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านครับผมก็คิดว่าน่าจะเสร็จประมาณปี73อันนี้คือเป็นข้อมูลหลังจากมีการทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับ
1: ก็จริงๆสะพานเกาะขอเขาเนี่ยก็เคยได้ไปพูดคุยก
0: ับ
1: คนที่อยู่ที่บนเกาะเนี่ยทุกคนเขาก็อยาก ต้องการ
0: ใช่ผมก
1: ็คือเพราะว่าแบบว่าเหมือนเขาเล่านะคะว่าเหมือนว่าเวลามีอุบัติเหตุหรือว่ามีคือมีคนไม่สบายหรือป่วยสักหนึ่งคนแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นมรสุมเนี่ย
0: ใช่
1: คือ
0: การเข้าไปช่วยเหลืออะไรก็ลำบากการออกมารักษาก็ลำบาก
1: ใช่แล้วบางทีเหมือนว่าพอมันเลยเวลาที่เขามีเรือสัญจรปกติเนี่ยก็จะต้องเป็นการเหมา
0: ครับ
1: อันนั้นคือเขาต้องเสียเงินเพิ่ม
0: ใช
1: ่เที่ยวละหลายบาทเหมือนกันที่แบบว่าแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ได้คือจ่ายทุกครั้งไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนานแล้วเนาะแล้วก็ต้องการที่จะคำชัดเจนก็อย่างที่เป็นข้อสรุปว่ายังอยู่ในขั้นตอนดำเนินงานไม่ได้ทิ้งไปไหนก็อยู่ในแผนที่เขาให้ความสำคัญวางไว้แต่ก็รอในเรื่องของศึกษา EIA เรื่องของผลกระทบหลังจากนั้นก็ดำเนินการก่อสร้างครับผม
1: นะคะอันนี้เป็นการทวงไว้ส่งติดตามเอาเรียกว่าติดตาม
0: ทวงถาม
1: สองเรื่อง
0: ใส่ใจ
1: สองเรื่อง
0: สองเรื่องครับ
1: แล้วก็มีแล้วก็เป็นอันด้านที่สองก็คือพูดถึงเรื่องข้อเสนอใหม
0: ่ครับ
1: โอ้เป็นเรื่องอะไร
0: คือข้อเสนอใหม่ก็คือเราเห็นศักยภาพครับทางด้านซ้ายมือของเราก็คือถ้าเรามอง
1: ทะเล
0: เน
1: า
0: ะภูเก็ตกับระนองเป็นเมืองจริงๆเป็นเมืองท่าเป็นเมืองที่ต่างประเทศเดินทางมาได้เรืออะไรต่างๆเข้ามาได
1: ้
0: ระนองก็เหมือนกันเดินทางจากอ่าวเบงกอทางจากอันดามันมาแต่กลายเป็นว่า2พื้นที่เนี่ยมันขาดตรงกลางคือ
1: ภูเก็ต
0: ไปคือพังงาขาดตรงกลางเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเปิดรองรับนำร่องไปก่อนให้เป็นเมืองที่สามารถเป็นเมืองท่าได้เหมือนกันที่เดินทางไปต่างประเทศก็ได้จากต่างประเทศเข้ามาก็ได
1: ้
0: มันจะมีกลุ่มลูกค้าอยู่ประมาณ 2-3 กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มเรือครูซที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องทำท่าเรือก็ได้เป็นเรือครูซขนาดเล็กยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยมีสเกลอยู่ประมาณสัก 2,000 คนของพังงานี่อาจจะอยู่สักประมาณ600นำร่องก่อนหรือสักไม่ขนาดเล็กอะครับเพื่อที่จะมาเที่ยวเกาะซิมิลันมาเที่ยวเขาหลักมาเที่ยวพังงา
1: ผ่านทางเรือนะ
0: ใช่ผ่านทางเรือก็เลยเราต้องมีให้ทางภาคคมนาคมภาครัฐได้เห็นว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัดภูเก็ตเราอยากจะมีด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านเมืองท่าสำหรับการเปิดให้มีการเชื่อมโยงกันทั้ง3จังหวัดเนี่ยฝั่งอันดามันเนี่ยเป็นจุดที่ว่าเราสามารถที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็จากจังหวัดของเราเนี่ยเดินทางออกบางครั้งความหนาแน่นของทางภูเก็ตเยอะเขาก็อาจจะเรือลำที่มันเล็กกว่าแทนที่จะไปรอที่ภูเก็ตก็สามารถที่จะมาที่พังงาได้เรือที่จะเข้าระนองบางครั้งเรือมันหนาแน่นหรือเรือมันใหญ่เกินก็อาจจะไปที่พื้นที่ระนองแต่ถ้าเรือลำเล็กๆก็สามารถเข้ามาที่จังหวัดพังงาเพื่อมาสแตมป์เพื่อมาตรวจแล้วก็ไปเที่ยวไปเกาะต่างๆยกตัวอย่างเช่นเรือครูซที่ว่าเขาล่องเรือมาฮะที่ผ่านมาเนี่ยมาที่เกาะซิมิลันเพราะเขาเห็นว่ามาที่เกาะซิมิลันเขาก็ต้องไปพาจุดตม.จากพื้นที่ไหนเพื่อที่จะไปตรวจแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำเป็นด่านเป็นเมืองเหมือนเมืองว่า3จังหวัดเนี่ยเป็น3จังหวัดที่สามารถที่จะเข้าจอดได้ก็เท่ากับว่าเราเพิ่มศักยภาพของจังหวัดพังงาให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆกลุ่มล่องเรือกลุ่มเรือ
1: เออนะเราไม่มีกลุ่มนี้
0: ใช่เราไม่มีกลุ่มล่องเรือกลุ่มเรือยอดกลุ่มเรือที่เป็นเหมือนกับprivate เป็นเรือครูซขนาดเล็กหรือเรือยอดหรือการเดินทางสปีดโบ๊ทไปยังพื้นที่อันดามันเหนือหรือประเทศพม่าทางตอนใต้ของประเทศพม่าซึ่งจริงๆเราทำได้แต่ที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้พูดหรือข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างครับ
1: แล้วถ้าสมมตินะคะว่าถ้าสมมติว่ามีโครงการนี้จริงจะต้องอยู่แถวไหนอ่ะ
0: ก็โครงการนี้ทางศักยภาพก็เท่าที่ดูก็คือที่เราเห็นถ้าสมมติฝั่งอันดามันก่อนนะครับผมมองว่าจุดยุทธศาสตร์ที่ดูแล้วมันจะสามารถทำได้ก็คือในส่วนของตัวตำบลลำแก่นท้ายเหมืองที่เป็นพื้นที่อ้อมทับละมุก็เป็นจุดบริเวณเนี้ยที่สามารถที่จะ
1: ซึ่งก็เป็นจุดขึ้นเรือที่จะไปเกาะด้วย
0: ใช่ซึ่งเราเสนอว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวขึ้นลงอยู่แล้วเขามาไปเที่ยวเกาะซิมิลันอะไรอยู่แล้วเป็นจุดที่ว่าเดินทางอยู่แล้วถ้าเราไปเพิ่มจุดนี้เป็นจุดที่ว่าสามารถเข้าไปสแตมป์หรือทำตม.หรือว่าอะไรเงี้ยได้ก็เป็นจุดที่จะเพิ่มศักยภาพของเรือครูซขนาดกลางและขนาดเล็ก
1: โอ้น่าสนใจเพราะว่าพอเขามาปุ๊บเขาก็ไปต่อได้เลย
0: ใช่คือไม่ได้ต้องเข้ามาจอดก็ได้นะครับรูปแบบคือเราออกไปจอดอยู่บริเวณด้านนอกที่มีความลึกเหมาะสมแล้วก็ใช้เรือรูปแบบเหมือนเรือโหลดคนเป็นเรื่องของทันเดอร์โบ๊ทที่ว่าเทียบแล้วก็มาส่งไม่ใช่การก่อสร้างท่าเรือนะฮะนี่คือเรานำร่องในเรื่องของเปิดช่องทางให้เขามานำร่องก่อนถ้าสมมติว่ามันถ้าเวิร์กค่อยลงทุนก็ได้แต่ทำให้เขาเห็นก่อนว่าสามารถมาจอดเทียบแล้วก็โหลดคนมาที่เขาหลักโหลดมาที่พังงาได
1: ้
0: ถ้าเวิร์กรัฐบาลเห็นด้วยจังหวัดเห็นด้วยก็ลงทุนในการทำท่าเรือในอนาคตหลายคนบอกว่าแอมกำลังจะทำท่าเรือหรือเปล่ามีข้อจำกัดเยอะต้องขอ EIA อันนี้ไม่เลยเราขอแค่เส้นทางเราขอแค่หน่วยงานคอยมา
1: สแตม
0: คอยมาเช็คคอยมาให้อำนวยความสะดวก
1: เข้าเมืองอ่ะนะ
0: เป็นการลงทุนที่น้อยมากแต่เปิดโอกาสเปิดช่องทางของจังหวัดพังงาได้เยอะมากครับผม
1: ข้อเสนอแนะนี่เป็นยังไงบ้าง
0: ท่านเห็นแล้วก็ทุกคนเห็นด้วยหมดเพราะว่าเราเชิญบริษัทเรือที่เป็นเรือครูซมาด้วยเขามองว่านี่คือโอกาสที่จะทำให้กลุ่มตลาดเขาหลักเนี่ยเป็นกลุ่มตลาดบนอยู่แล้วเราอยู่ในกลุ่มของตลาดบนที่มีศักยภาพอยู่แล้วแล้วเรือครูซเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นตลาดบนและมีศักยภาพกลายเป็นว่าเราแมทช์กลุ่มเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยเข้ามาเจอกันเขาก็มองว่าเขาล่องบางครั้งเขาล่องมาจากฝั่งอเมริกาเขาเรียกว่าไงฝั่งอันดามันล่องมาจากสิงคโปร์เขาก็อยากจะมาพักที่เขาหลักเขามาพักที่พังงาก็กลายเป็นว่ากลุ่มเนี่ยคือกลุ่มนักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อสูงถ้าเราสามารถเปิดตรงนี้ได้ก็สามารถที่จะมาแมทช์กันได้แล้วบริษัทเรือครูซที่เขาบอกว่าทำได้ก็คือหลังจากเนี้ยถ้าสมมติว่ามันทำได้เขาจะมีการจัดเหมือนกับจัดสัมมนาสำหรับเรือครูซว่าเขาหลักพังงาจะเปิดแล้วนะทำการตลาดเพราะว่าเรือสำราญเนี่ยเขาจะวางแผนการเดินทาง1ปีล่วงหน้าการที่เราพูดวันเนี้ยแผนการเดินทางเรือ1ปีล่วงหน้าต่อไปถ้าเราประกาศเสร็จปุ๊บ1ปีล่วงหน้าเขาก็จะโอเคเขาหลักอยู่ในยุทธศาสตร์ดอกการล่องเรือครูซแล้วผมมองว่าคนทำเรือผู้ประกอบการเรือหรือภาครัฐเงื่อนไขเห็นทิศทางเดียวกันหมดเลยครับผมว่ามีเป็นโอกาสศักยภาพของจังหวัดพังงา
1: คิดว่าเราจะได้เห็น
0: คาดหวังว่าจะได้เห็น
1: คิดว่านะ
0: คิดว่าเพราะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกไปอะครับเราลดความหนาแน่นของภูเก็ตเราลดความหนาแน่นของระนองหรือว่าเขาเรียกว่าก
1: ระจายมาเนาะ
0: กระจายมาแล้วก็เปิดช่องทางใหม่มันเป็นไม่ได้เรื่องเก่ามันเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าจังหวัดพังงาเราควรที่จะเริ่มทำ
1: เริ่ม
0: มองถึงครับผม
1: จริงๆน่าสนใจมากเลยนะเดี๋ยวย้ำทุกคนนะว่าที่มีการเสนอเนี่ยยังไม่ได้ทันทำท่าเรืออะไรนะ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้เราเป็นแค่แบบว่าลองปรับกระบวนการลอง
0: เพิ่มศักยภาพเพ
1: ิ่
0: ม
1: ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพิ่มช่องทางก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือการทำจังหวัดพังงาของเราเป็นไข่แดงที่ผมบอกว่าเราต้องสามารถออกทะเลอันดามันได้เราต้องมาภูเก็ตได้เราต้องมากระบี่ได้เราต้องไปสุราษฎร์ไปเขาศกไประนองได้โดยที่มันมีการเชื่อมโยงแบบสมูท
1: ไม่ใช่แค่ช่องทางเดียว
0: ใช่แล้วอย่าลืมนะครับเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติการที่เราจะเดินทางไปประเทศที่2การที่จะเข้ามาจากประเทศต่างประเทศแล้วเข้ามาที่ไทยมันจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องรับรองมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เปิดเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันที่ผมพยายามที่จะไปพูดคุยก็คือว่าเราต้องทำให้มันขั้นตอนเนี่ยไม่เสียเวลาไม่นานแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนี้ด้วยกลายเป็นว่าเราจะช่วยส่งเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยในกลุ่มของคนในจังหวัดพังงา
1: น่าสนใจมากนะข้อเสนอแนวนี
0: ้ครับ
1: อันนี้ด้านที่2ข้อเสนอแนะใช่ไหม
0: ครับ
1: เหลืออีกด้านนึง
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของ
0: ก็คือเป็นสะท้อนปัญหาละกันคือความต้องการละกันครับเพราะว่ากลับมาที่เรื่องของพังงาที่ไม่มีสนามบินอีกนั่นแหละครับเพราะว
1: ่า
0: เราเองก็ขนส่งสาธารณะของเราก็ค่อนข้างที่จะลำบากเราคาดหวังขนส่งสาธารณะของจังหวัดขนส่งของอบจ.พังงาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเดินทางไปยังสนามบินลดต้นทุนให้ประชาชนทุกวันนี้พี่มาตูมคิดว่าเราต้องยอมรับไหมครับว่าการขนส่งการคมนาคมของเรายังไม่ดี
1: ก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้ในฐานะที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่นะคะสมมติว่าเพื่อนจะมาเที่ยวนะครับจริงๆเพื่อนอยากมาเที่ยวที่นี่มากแต่ว่าการที่เพื่อนจะมาเที่ยวหนึ่งคือเพื่อนต้องมาลงสนามบินภูเก
0: ็
1: ตสองคือเราต้องขับรถไปรับเพื่อนจะไม่สามารถนั่งรถโดยสารสาธารณะเนี่ยมาหาเราได
0: ้
1: นั่นคือเราต้องไปรับถ้าตัดปัญหาว่า ราไม่มีเราเพื่อนจะมาแบบไหนก็ต้องเช่ารถ
0: ครับ
1: เป็นรถเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าบางทีเนี่ยเพื่อนอาจจะมองว่าวิเราอยากจะนั่งสาธารณะเราจะได้ไปแวะหลายๆที
0: ่ก็คือหนึ่งเรื่องของขนส่งสาธารณะก็คือเรื่องของรถจริงๆถามว่ามีไหมมีแต่น้อยมากก็คืออาจจะมีแบบบริษัทลุงกิจทัวร์ที่เราเคยได้ยินนะฮะก็คือ บริษัทลุงกิจทัวร์เนี่ยเขาก็อาจจะเข้าไปรับแต่ว่าวันหนึ่งอาจจะวิ่งไม่ได้ตรงกับไฟบินเยอะสักเท่าไหร
1: ่ใช่ๆ
0: สองมันเส้นทางมันก็ยังน้อยอยู่หรืออะไรต่างๆฮะกับข้อจำกัดก็คือเรื่องของรถแท็กซี่อย่างที่คุณมันตูมแจ้งไปทำไมมันถึงแพงอะฮะคุณมันตูมก็คือว่ามันเดินทางขาเดียวเขาก็ต้องคิดขากลับมาด้วย มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกับข้อที่3ก็คือเรื่องของกฎหมายปัจจุบันมีแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นGrab Bo หรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในจังหวัดที่มีสนามบินกับในจังหวัดที่ไม่มีสนามบินเนี่ยมันก็มีข้อกฎหมายหลายๆเรื่อง
1: จดทะเบียนพื้นที่
0: เรื่องพื้นที่จดทะเบียนเรื่องเขตการเดินทางเรื่องแนวอย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเนี่ยมีรังสิตปทุมมีนนทบุรีมีนครปฐม
1: ปริมณฑล
0: แท็กซี่หรือรถเนี่ยมันจะรับวิ่งรับในพื้นที่ได้หมดเลยแต่ทำไมจังหวัดพังงาเราเพราะว่ามันเป็นกฎของมันเป็นอาจจะเป็นกฎระเบียบของขนส่งผมก็เลยได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราขอให้ท่านช่วยมีการจัดประชุมเพราะว่าเราไม่อยากให้มีการทะเลาะวิวาทเราไม่อยากให้มีภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวที่ไม่ดีเราไม่อยากให้มันเป็นเงื่อนไขในการที่จะไม่พัฒนาพออบจ.หรือหน่วยงานจะทำก็ติดเรื่องของกฎหมายงั้นในเมื่อจังหวัดที่เราอ่ะเราติดเป็นจังหวัดไข่แดงอ่ะเราเสียเปรียบหรือเราได้เปรียบก็เลยอยากให้ตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูว่าช่วยหาแนวทางแก้ไขช่วยเร่งว่ากฎหมายเนี่ยมีข้อที่จะเขาเรียกว่ามันทำให้ขัดในการที่จะพัฒนาหรือปรับหรือเพิ่มลดกฎระเบียบได้ไหมเพื่อให้มันช่วยเหลือ
1: กันอะไรเงี้ยฮะ
0: แต่ก็อย่างที่บอกฮะสุดท้ายเราอยากให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรร
1: ม
0: ราคาอย่างเป็นธรรมคนที่รับบริการก็ได้ค่าบริการที่ถูกคนให้บริการก็ได้การให้บริการที่ถูกต้องอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าการขนส่งเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่จังหวัดพังงาอาจจะต้องมีการมีเจ้าภาพกลางที่จะมานั่งพูดคุยครับผม
1: เนาะจริงๆแล้วก็อยากให้มีอะนะคนสงสารเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยคนน่าจะมาคนไทยอะนะน่าจะมากันเยอะมากขึ้นอีก
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เพราะว่าคนไทยหลายคนเนี่ยเขาก็อยากมาเที่ยวเขาหลักเนาะเขาเห็นความสวยงามเขาอยากได้มาพักผ่อน
0: คือจริงๆผมมองอันนั้นคือระยะสั้นนะครับคุณมาตูมระยะกลางเนี่ยเรามองถึงขั้นเมื่อก่อนเคยคิดถึงรถไฟเชื่อมสนามบิน3สนามบินเรามองถึงเรื่องรางแต่อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับเราต้องเริ่มต้นก่อนข้อที่1คือนำร่องก่อนเอาระยะสั้นก่อนให้เขาเห็นว่าเราจะเอาแบบเนี้ยมันติดปัญหาแบบเนี้ยส่วนถ้าสนามบินมันก่อสร้างระยะกลางมันอาจจะเป็นรถไฟเชื่
1: อม
0: หรือรถรางอันนั้นคือเป็นคงจะต้องดูในเรื่องของความคุ้มค่าแล้ว
1: เป็นระยะถัดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เป็นระยะถัดไปแล้วหลายคนบอกเอ้ยนายกทำไมไม่ผลักดันสนามบินให้มีรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินผมก็อยากได้พี่มาตูมแต่เราต้องนึกถึงความการคุ้มค่าการลงทุนของภาครัฐด้วยว่ามันลงแล้วมันคุ้มไหมมันต้องเวียนเยอะไหมผมอยากเดินเข้าไปบอกว่าท่านครับขอรถไฟความเร็วสูง มันก็หลายครั้งเราต้องเอาข้อเท็จจริง
1: ใช
0: ่ไปพูดคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มาตูมก็อยากให้เข้าใจว่าเราต้องค่อยๆปลดล็อกแล้วก็สร้างภาพให้ชัด
1: ทีละอัน
0: ครับ
1: จริงๆทั้งหมดอันนี้ทั้งหมดหรือยังคะที่ไปคุย
0: ก็เบื้องต้นประมาณนี้แล้วก็เราได้เล่าภาพรวมภาพใหญ่ก็คือในกลุ่มของอันดามันทั้งหมดที่ผมพยายามที่จะให้ฟังว่าพังงาของเราเนี่ยก็คือเป็นไข่แดงที่จะต้องเชื่อมและยกระดับในกลุ่มอันดามันเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการให้พังงาเรามีสิทธิพิเศษในการที่จะเอ้ยได้ทุกอย่างแต่เรามองว่าพังงาเนี่ยคือจุดเสริมยกระดับกลุ่มอันดามันเราต้องเอากลุ่มอันดามันไปขายแข่งกับประเทศอื่นเหมือนที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าเวียดนามผมไม่ได้ต้องการให้พังงาแข่งกับภูเก็ตผมไม่ได้ต้องการให้พังงาแข่งกับกระบี่พังงาแข่งกับสุราษฎร์เราต้องการให้
1: อันดามัน
0: ของเรานี่แหละครับที่มีความเชื่อมโยงกันไปแข่งกับภูมิภาคและประเทศอื่นคนมาพักที่พังงา10วัน คนไปพักและไปต่อที่กระบี่ไปต่อที่ระนองไปต่อที่สุราษฎร์ไปต่อที่ภูเก็ตกลายเป็นว่าคนเนี่ยจะมาเที่ยวแล้วหลากหลายเห็นความแตกต่างได้ชัดชอบในเรื่องของบันเทิงชอบในเรื่องของการพักผ่อนที่มีความมีชีวิตเขาเรียกว่าไนท์ไลฟ์ก็เข้าภูเก็ตอีกวันนึงเดินทางไปเขาหลักไปดำน้ำดูธรรมชาติอีกวันนึงไปเขาเรียกว่าไปเขาศกอีกวันนึงอาจจะล่องไปที่ระนองไปแช่น้ำแร่ขากลับบินกลับไปที่กระบี่ไปดูเกาะไปดูแก่งต่างๆพอเราสร้างให้มันกลุ่มน้ำมันเข้มแข็งเนี่ยมันจะทำให้สินค้าของกลุ่มน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นแล้วทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมด้วยกันหมดเลยครับพี่มะตู
1: ม
0: นี่คือเป้าหมายหลักของพังงาเพราะเราเป็นตัวกลางที่จะต้องเชื่อมทุกคนมาด้วยกันอย่างเงี้ยฮะ
1: นะโอ้จริงๆแล้วเป็นเรียกว่าข้อเสนอที่อยากจะเห็นแล้วกันนะ
0: ครับ
1: ว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะเห็นนะในหลายๆเรื่องเลยว่าข้อเสนอแนะนี้ก็คือมีความสำคัญเนาะโครงสร้างพื้นฐานนี่มีความสำคัญกับทุกๆคนมากๆ
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็โอ้อันนี้ถ้าสมมติว่าถามในแบบพี่น้องประชาชนทั่วไปเขาจะแบบว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีแล้วเขาเนี่ยที่เป็นแบบอาจจะเป็นคนขายของอยู่ตามสวนแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
0: คือทุกครั้งที่ผมเข้าไปคุยอ่ะเรากำลังมองถึงเรื่องของวิชั่นของเมืองเนาะวิชั่นก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ภาพในอนาคตตอนเนี้ยเรากำลังอยู่ในเรื่องของปัจจุบันการที่เราไปในเรื่องของอนาคตให้เขาเห็นภาพว่าเราอยากไปทางไหนผมก็เลยต้องมาเล่าให้ทางพี่น้องประชาชนทราบว่ามันจะต้องมีอะไรเข้าไปแบบไหนหลายครั้งพี่น้องประชาชนอ่ะได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้
1: อม
0: แต่ถ้ามันยังไม่ได้ประโยชน์มันก็ต้องทำให้เห็นแล้วเราจะได้ประโยชน์จากอะไรก็ต้องทำให้เราคิดอย่างเช่นพอมันมีการคมนาคมที่เยอะขึ้นการที่เราจะส่งสินค้าไปยังจังหวัดอื่นมันก็ง่ายขึ้นเราแทนที่เราจะไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดเราไปทำที่อื่นเราอาจจะเอ้ยเรียนแล้วให้ลูกเรียนเกี่ยวกับการบินเลือกเรียนเกี่ยวกับทรานสปอร์ตก็สามารถที่จะมาทำงานที่นี่ได
1: ้เป็นโลจิสติก
0: เป็นโลจิสติกหรือว่าเอ๊ะเรามองว่าเราเชื่อม3จังหวัดต่อไปเราอาจจะทำงานแทนที่เราจะทำขายแค่ในพังงาเราก็ขายให้กับจังหวัดอื่นๆได้บ้างมันก็เป็นการที่จะถ้าพูดในภาพของการได้ประโยชน์ผมเชื่อว่าได้แต่อย่างที่แจ้งไปว่าสินค้าเราอ่ะเราก็ต้องกลับมามองว่าบางครั้งมันอาจจะน้อยมันอาจจะไม่ได้เยอะมันอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมก็ต้องให้ประชาชนให้มันเกิดขึ้นให้จริงผมเชื่อว่ามันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างนี้ด้วยกัน
1: ได้ประโยชน์นะคะอย่างน้อยไม่มากก็น้อย
0: แน่นอนแต่ได้แน่นอนครับ
1: ใช่ค่ะเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเนาะก็สุดท้ายอยากจะฝากอะไรไหม
0: ก็จริงๆอย่างที่ผมบอกไปผมขับเคลื่อนบางครั้งเรามองว่าการที่เราพูดในเรื่องของยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยการเดินทางในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเกิดวิกฤตมีการเดินทางหลายๆมิติถ้าเรามองภาพไม่ชัดเราไปสื่อสารให้หน่วยงานของรัฐหรือว่าผู้ที่มีอำนาจรัฐหรือผู้ที่เป็นรัฐมนตรีถ้าเขาไม่เห็นเขาไม่ทำความเข้าใจเขาไม่เข้าใจจังหวัดพังงาเขาก็จะเราก็จะเสียโอกาสวันนี้เราถือโอกาสเรารับฟังเราเห็นข้อจุดอ่อนจุดด้อยเราก็นำไปเสนอผมก็อยากให้ทุกคนมองเป็นในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นไปได้ก็ให้เห็นภาพในเรื่องของวิชั่นของเมืองว่าเราจะไปทางนี้ถ้าเราพูดเป็นเสียงเดียวกันรัฐบาลเห็นความสำคัญว่าลงทุนที่จังหวัดพังงาแล้วมันคุ้มค่าผมเชื่อว่าวันนั้นนะฮะรัฐบาลจะให้ความสำคัญและสามารถก่อเพิ่มต้นแต่ถ้าหลายคนอาจจะยังมีความเห็นที่แตกต่างหรือมีความไม่เข้าใจหรือมีข้อกังวลก็อาจจะต้องลองดูว่าเราอาจจะไม่ได้ทางตรงแต่เราได้ทางอ้
1: อม
0: ก็อยากให้เปิดใจรับฟังว่ามันคือแนวทางมันคือวิสัยทัศน์ไม่ใช่ทำวันนี้แล้วจะเสร็จพรุ่งนี
1: ้
0: มันคือภาพของเมืองก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกอย่างเราอยากให้อยู่ในสายตาของรัฐบาลเพราะเราเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ขาดนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะฮะเราขาดศักยภาพด้านการคมนาคมและอีกหลายๆด้านแต่วันนี้เราไปที่กระทรวงคมนาคมเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของคมนาคมเป็นหลักก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกเสียงทุกระบอกเสียงถ้าเรามารวมกันเราก็มีน้ำหนักแล้วก็สามารถที่จะเสนอแล้วก็สะท้อนให้กับทางภาครัฐได้ครับผม
1: ค่ะก็สำหรับข้อเสนอแนะเหล่านี้นะก็เราถึงแม้ว่าเป็นคนในพื้นที่เราก็อยากคาดหวังนะคะว่าเราจะได้เห็นว่าได้มองเห็นสนามบินอันดามันได้เห็นความคืบหน้าสะพานได้เห็นท่าเรือเริ่มจากเป็นจุดเริ่มต้นของท่าเรือก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของระบบ ขนส่งสาธารณะด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนายกแอมมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: าถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
4: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
6: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
5: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
6: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
5: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
6: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

0: โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะมาเรียนรู้กันค่ะคุณผู้ฟังในมุมมองใหม่ๆค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเรากลับมาเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่ายสองนิดๆจนถึงบ่ายสามนะคะโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมาลิมถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงของในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะหลายๆท่านเนี่ยค่ะอาจจะนึกถึงการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในรอบๆตัวของเรานะคะยังมีอีกหนึ่งภูมิปัญญานะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนั้นนะคะก็คือสมุนไพรไทยค่ะสมุนไพรไทยนะคะคุณผู้ฟังหลากหลายชนิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้กระชายหรือว่าแม้แต่ขมิ้นชันนะคะไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบในอาหารเท่านั้นค่ะยังเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมนะคะแต่ยังคงมีสรรพคุณที่ช่วยดูแลสุขภาพของเรานะคะแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้อีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังแม้ว่าสมุนไพรนะคะจะมาจากธรรมชาติค่ะแต่การใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นนะคะจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีนะคะก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้เช่นกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ฟังทางรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะก็เชิญคุณคณินนะคะคุณคณินน้ำพุนักศึกษาแพทย์แผนไทยค่ะจากโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะมาร่วมพูดคุยในวันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำตัวกับคุณผู้ฟังทางบ้าน
1: สวัสดีครับนี่นักศึกษาแพทย์แผนไทยคณินน้ำผุดนะครับมาจากโรงมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับมาฝึกงานที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าครับ
0: อ๋อน้องมาฝึกงานนานหรือยังคะ
1: ตอนนี้ได้ประมาณ1เดือนกว่าแล้วครับจะ2เดือนแล้วครับ
0: อ๋อแล้วเขาจบคอร์สกี่เดือนนะคะน้อง
1: ประมาณช่วงต้นกันยาก็เสร็จแล้วครับ
0: อืมแล้วโรงพยาบาลตะกั่วป่าเนี่ยมาฝึกแบบเราต้องฝึกในด้านไหนบ้างอะคะ
1: อ๋อที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าเราจะมีฝึกที่นวดที่คลินิกแพทย์แผนไทยนะครับไปนวดกันได้นะครับแล้วก็จะมีที่พวกผมไปอีกที่นึงก็คือจะเป็นตรงสูตินะครับทำเกี่ยวกับพวกผดุงครรภ์พวกมารดาก่อนคลอดแล้วก็ตอนคลอดแล้วก็หลังคลอดครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังก็แพทย์แผนไทยก็เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอยู่ในทุกช่วงวัย
1: ใช่
0: นะคะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะคะ จนถึง สูงอายุนะคะก็แพทย์แผนไทยเนาะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็ยังมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อของการกินเป็นใช้เป็นปลอดภัยกับสมุนไพรไทยนะคะเพื่อทำความรู้จักนะคะกับสมุนไพรไทยที่อยู่รอบตัวของเรานะคะวิธีการเลือกใช้ยังไงใช้ให้เหมาะสมรวมถึงข้อควรระวังที่ทุกท่านเนี่ยค่ะต้องทราบว่าถ้าเราเป็นเหมือนมีโรคไตเนี่ยเราสมควรที่จะทานสมุนไพรชนิดนี้ไหมมันจะมีผลข้างเคียงต่อโรคประจำตัวของเราหรือเปล่านะคะเพื่อให้นำสมุนไพรไทยมาดูแลสุขภาพได้อย่างปลอดภัยและก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยในวันนี้สมุนไพรไทยที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างอะคะน้องที่แบบเจอในชีวิตประจำวันแล้วเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้อะค่ะ
1: วันนี้เราเตรียมมาประมาณ5ตัวนะครับที่เราจะสามารถเอามาใส่ได้คือสมุนไพรมันมีทั้งหลายตัวมากครับมันอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยเราอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นสมุนไพรครับแล้วก็วันนี้คือทุกคนได้ยินชื่อมาหรือไม่ก็เคยเห็นมาก่อนแล้วแน่นอนนะครับสมุนไพรตัวแรกที่เราเลือกมาเสนอในวันนี้นะครับก็คือขิงนะครับเป็นสมุนไพรที่แบบพบได้ตามตลาดสดเลยหรือว่าแบบตามรั้วบ้านบางคนก็ปลูกไว้จะได้ใช้กินได้เลยเพราะมันแบบปลอดสารพิษด้วยแล้วเมื่อเราแบบปรุงอาหารนะครับเราจะสามารถปรุงได้หลายเมนูมากเช่นแบบไก่ผัดขิงปลานึ่งขิงหรือว่าซุปไก่ใส่ขิงนะครับซึ่งขิงนั้นช่วยในการแก้อาการท้องอืดนะครับท้องเฟ้อนอกจากนั้นยังกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นด้วยครับ
0: อันนี้คือประโยชน์ของขิงเนาะ
1: ครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังก็ในหลายๆบ้านนะคะก็มีเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบร้านอาหารไก่ผัดขิงเอ่ยนะคะปลานึ่งขิงนะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถที่จะนำขิงมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารได้ค่ะแล้วอีก4ตัว
1: อีก4ตัวนะครับจะโอเค
0: ก็จะเป็นมีอะไรบ้างคะ
1: มี มีพริกไทยดำแล้วก็จะมีกระชายแล้วก็กะเพราแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับขมิ้นชันครับที่จะเอามาเสนอในวันนี
0: ้โอเคค่ะนั้นเดี๋ยวอีก4ตัวเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีก4ตัวว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังก็กลับเข้าสู่อีกช่วงนึงของรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะสมุนไพรตัวแรกนะคะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะก็คือขิงเนาะเดี๋ยวอีก4ตัวนะคะก็จะเป็นพริกไทยดำค่ะพริกไทยดำเนี่ยค่ะมีสรรพคุณยังไงบ้างอะคะน้องคะ
1: พริกไทยดำนะครับก็คือที่พบเห็นในเครื่องไปก็คือเป็นเครื่องปรุงที่ปรุงอาหารนะครับซึ่งสามารถเอาไปประกอบอาหารได้ง่ายมากแล้วก็หลากหลายมากครับซึ่งจะเมนูที่พบเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือมีเยอะมากครับมีผัดผักพริกไทยดำปลาเนื้อพริกไทยดำแล้วก็แกงจืดทั่วไปเลยครับก็แค่เติมพริกไทยดำแค่นี้ก็โอเคแล้วครับซึ่งมันมีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ว่าการที่กินมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งสรรพคุณของพริกไทยดำนะครับก็จะมีแบบสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ควบคุมไขมันในเลือดแล้วก็ลดอันอักเสบของผิวหนังของผู้ป่วยเบาหวานได้ครับตัวต่อไปนะครับก็คือกระชายนะครับกระชายเป็นสมุนไพรที่พบได้ตามตลาดเหมือนกันครับเน้นไปทางที่มันมีในการปรุงอาหารเพราะมันมีกลิ่นเฉพาะของมันที่สามารถกลับดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ครับเช่นแบบอาหารทะเลก็ด้วยฮะซึ่งกระชายนั้นคือช่วยในการย่อยอาหารนะครับแก้ท้องจุกนะครับแล้วก็ลดท้องอืดนอกจากนั้นในสัตว์หลังคลอดนะครับยังช่วยขับน้ำคาวปลาแล้วก็กระตุ้นการไหลของน้ำนมได้ด้วยเช่นกันครับตัวต่อไปนะครับเป็นของที่พบบ่อยอยู่แล้วสำหรับคนที่กินก็คือกะเพรานะครับ

0: ซึ่งสำคัญไปกว่านี้มันอยู่ในตำรับยาไทยโบราณแล้วก็สมัยแพทย์สมัยใหม่ด้วยนะครับโดยมีสารสำคัญเป็นหัวใจหลักก็คือคูเคมินนะครับมีสรรพคุณในการรักษาบาดแผลบรรเทาอาการในระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วยังช่วยบำรุงการทำงานของตับด้วยนะครับมากกว่านั้นสามารถเอาไปปรุงอาหารได้หลากหลายมากเช่นปลาทรายทอดขมิ้นแกงเหลืองหรือแกงส้มใต้ได้นะครับซึ่งประโยชน์นั้นในการดูแลระบบย่อยอาหารของในร่างกายมันเป็นทางเภสัชสูงมากเขาเลยทางโรงพยาบาลตะกั่วป่าก็เลยจะมีการนำเข้ายาแคปซูลขมิ้นชันไปใช้ในการบำรุงบรรเทาอาการปวดท้องนะครับหรือว่าปัญหาทางระบบย่อยอาหารด้วยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนสรรพคุณในการแบบถ้าเกิดเราเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าเราเคลือบมันจะเคลือบกระเพาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้คนไข้ที่ทานไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบไม่แสบท้องใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยฮะ
1: แล้วในเรื่องของกะเพราค่ะคุณผู้ฟังเป็นผักที่หาได้ง่ายมากนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะกินทุกมื้อเที่ยงด้วยซ้ำไปนะคะกะเพราเนาะก็สิ่งพวกนี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นขิงพริกไทยดำกระชายกะเพราขมิ้นนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในส่วนผสมของอาหารทางภาคใต้บ้านเราอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราทานเนี่ยเราสิ่งที่เราทานเนี่ยเราต้องเลือกทานอาหารที่เขาบอกว่าทานอาหารให้เป็นยานะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราได้แล้วไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเอ้ยแพทย์แผนไทยบอกให้ทานขิงแล้วเราจะทานขิงแบบไหนล่ะทานขิงสดหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะมาให้เข้ากับวิถีชีวิตของเรานะคะว่าเราทานอะไรแล้วเราก็สามารถที่จะใส่วัตถุดิบหรือว่าสมุนไพรเนี่ยเข้าไปในมื้ออาหารของเราได้ด้วยค่ะแล้วก็หลายๆท่านค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสมุนไพรที่เรานำมาปรุงอาหารกันทุกวันเนี่ยค่ะอย่างที่น้องจุ๋มบอกไปนะคะว่าขิงตะไคร้กระเทียมหรือว่าแม้แต่ขมิ้นชันที่น้องคณินบอกไปสักครู่นะคะก็จะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความหอมให้กับอาหารแล้วนะคะยังมีสรรพคุณในการช่วยดูแลสุขภาพเรียกได้ว่าแบบครัวไทยเปรียบเสมือนตู้ยาสมุนไพรขนาดย่อมที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ฟังการที่เราใช้ยาสมุนไพรเนี่ยเหมือนบางท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ยาลูกกอนที่เป็นยาลูกกอนที่เราบอกว่าเอ้ยใช้เอาสมุนไพรมาผสมน้ำผึ้งแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ทานนะคะของสมัยโบราณเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าทานไปตอนเนี้ยคุณผู้ฟังก็อาจจะทำให้ไตของเราเนี่ยเสื่อมได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังในการที่เราจะทานเนี่ยค่ะเราควรที่จะปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับควรจะปรึกษายาสมุนไพรหรือว่าไม่ก็ยาปัจจุบันครับก่อนที่จะรับประทานทุกครั้งควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้งนะครับว่าเป็นควรสิ่งที่ควรระวังเสมอเพราะยาไม่ได้จะปลอดภัยเสมอเมื่อบริโภคมากเกินไปครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะว่าข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะคะว่าคนไข้ประเภทไหนเนี่ยควรเลือกทานสมุนไพรชนิดไหนหรือข้อห้ามหรือหลีกเลี่ยงสมุนไพรชนิดไหนเนี่ยขอพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: Let's go.
1: ค่ะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพรนะคะหรือว่าการนำสมุนไพรมารับประทานเนี่ยค่ะมีข้อควรระวังยังไงบ้างคะ
2: ก็คือในธรรมชาติเราก็พบสมุนไพรมากมายนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสมุนไพรทุกตัวจะปลอดภัยที่จะใช้เสมอนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้หรือมีอาการข้างเคียงจากการใช้สมุนไพรเช่นอาการมึนหัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับการใช้สมุนไพรก็คือเหมือนยาในแผนปัจจุบันเลยหรือว่าแผนยาปกติเลยนะครับก็คือควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่มากเกินไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปนะครับเพราะถ้าน้อยไปก็มันก็ฤทธิ์ยาไม่พอครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เช่นถ้ายามากเกินไปก็อาจจะทำให้มีอาการแบบเป็นนิ่วในพวกไตอะไรพวกนี้ด้วยครับยาบางตัวแต่ว่าหลักๆ ก็คือการรับประทานยาฟ้าทลายโจรที่ติดต่อกันคือโดยไม่จำเป็นมันอาจจะทำให้เกิดข้อเสียมากกว่าข้อดีครับก็คือการใช้ยาแผนไทยนะครับควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแผนปัจจุบันคู่กันด้วยควรจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรใช้คู่กันไปครับเพราะเนื่องจากยามันมีฤทธิ์ที่อาจจะชนกันครับเช่นสมุนไพรเช่นพวกกระเทียมขิงหรือว่าแปะกล้วยนะครับอาจเพิ่มความเสี่ยงการเลือดออกในผู้ป่วยในที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดนะครับนอกจากนั้นก็คือจะมีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือ อย.นะฮะที่เรียกกันง่ายๆซึ่งแล้วก็ควรจะเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคือผู้ป่วยเรื้อรังควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเสมอนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะทำเสมอนะครับยาทุกตัวมันควรจะปรึกษาเสมอก่อนใช้โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคตับหรือโรคไตนะครับหรือโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์นะครับแล้วก็หญิงให้นมบุตรควรจะระวังเป็นพิเศษเลยเพราะมันมียาบางตัวที่ไม่ควรใช้เลยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็สมุนไพรบางตัวนะครับอาจจะส่งผลกับทารกในครรภ์ด้วยถ้าเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับมันจะผ่านทางนมก็ได้เวลาทารกดื่มนะครับควรจะสังเกตอาการผิดปกติของทารกด้วยนะครับหลังดื่มหากมีผื่นคันหลังการใช้สมุนไพรนะครับแบบพวกหน้าบวมหายใจลำบากขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงควรจะหยุดใช้ทันทีแล้วก็รีบไปพบแพทย์เลยทันทีนะครับ
1: ก็สำคัญมากเลยนะคะในการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวค่ะสมุนไพรไทยนะคะคุณผู้ฟังก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันอย่างยาวนานนะคะแต่การใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นนะคะจำเป็นจะต้องเลือกให้ถูกชนิดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ถูกขนาดถูกปริมาณและถ้าหากมีโรคประจำตัวหรือว่ากำลังรับประทานยาอยู่เนี่ยค่ะก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าบางท่านเนี่ยค่ะเหมือนกับเคยเจอเหมือนกันว่าทานยาสมุนไพรเยอะๆทานติดต่อกันอย่างยาวนานนะแบบทานนานมากจนไตเนี่ยค่ะมีปัญหาในการที่ไตเนี่ยจะกรองของเสียออกจากร่างกายนะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะยิ่งในคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าในแต่ละปีนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคนไข้โรคเรื้อรังเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องแล้วไตเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เราต้องตรวจในแต่ละปีนะคะเพื่อให้ดูว่าการกรองของเสียหรือว่าการทำงานของไตเนี่ยค่ะยังทำงานอยู่ดีหรือเปล่านะคะเราควรที่จะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ในแพทย์แผนไทยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาสมุนไพรนะคะการนวดกดจุดนะต่างๆเนี่ยค่ะก็ช่วยในให้คนที่แบบผู้ป่วยอะค่ะจะทำให้เขารู้สึกแบบผ่อนคลายนะคะแล้วก็ในการทานอาหารเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าเอาสมุนไพรเนี่ยนำสมุนไพรเนี่ยมาใช้ในการปรุงอาหารแล้วเราสามารถที่จะรับประทานเข้าไปช่วยเพิ่มประโยชน์ในอาหารคุณค่าทางอาหารอีกด้วยนะคะและที่สำคัญคุณผู้ฟังค่ะเพิ่มเติมในเรื่องของรสนะคะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าสมุนไพรในแต่ละชนิดค่ะจะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะคะบางชนิดเนี่ยขมจนกินไม่ได้เลยบางชนิดเนี่ยจะรู้สึกแบบเผ็ดร้อนนะคะหรือบางชนิดรู้สึกแบบเอ้ยฝาดติดลิ้นนะคะซึ่งในศาสตร์แพทย์แผนไทยอะค่ะรสเหล่านี้ค่ะไม่เป็นเพียงแค่รสชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังบ่งบอกด้วยว่า ตัวเนี้ยจะมีสรรพคุณทางยายังไงบ้างใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสมุนไพรรสสุขุมนะครับเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่ได้เย็นนะครับมันเน้นไปทางด้านอุ่นร่างกายครับมันจะบำรุงพวกหัวใจบำรุงกำลังแล้วก็ปรับสมดุลระบบประสาทและทางเดินโลหิตนะครับทำให้ร่างกายผ่อนคลายแบบทำงานเหนื่อยๆมาแต่ละวันนะครับแล้วก็สมุนไพรตัวที่2ก็คือสมุนไพรรสฝาดนะครับมีฤทธิ์ในการสมานแผลใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับต้องดูตามสมุนไพรก่อนนะครับซึ่งฤทธิ์ในการใช้ของรสฝาดนะครับคือจะลดอาการถ่ายของเหลวเป็นจำนวนมากแบบใช้กันท้องเสียได้ครับนอกจากนั้นที่พบได้ก็คือพวกเปลือกมังคุดเปลือกฝรั่งแล้วก็ขมิ้นชันครับ
1: ดีเลยเพราะช่วงนี้มังคุดออก
2: ใช่ เยอะมากช่วงนี
1: ้ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเก็บเปลือกมังคุดนะคะมาสมานแผลนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาเปลือกมังคุดมาแล้วก็ปิดที่แผลนะคะเราก็ต้องมาดูผ่านกระบวนการทางแพทย์แผนไทยก่อนนะคะเพื่อที่จะนำเปลือกมังคุดนั้นมาใช้ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: รสต่อไปนะครับของสมุนไพรเป็นรสที่ทุกคนแล้วแต่เลยครับว่าจะมีคนไหนกินบ้างแต่ส่วนใหญ่เด็กก็จะไม่ค่อยกินนะครับก็คือรสขมนะครับรสขมนะคือมีเป็นรสเย็นนะครับที่ช่วยลดความร้อนในร่างกายและมักส่วนใหญ่มาใช้ลดเวลาอาการไข้สูงหรือว่าตัวร้อนนะครับและนอกจากนั้นยังบำรุงโลหิตด้วยนะครับเช่นบำรุงโลหิตบำรุงน้ำดีเป็นรสยาที่ขมพวกฟ้าทาลายโจรแล้วก็บอระเพ็ดมะระขี้นกนะครับ
1: ตอนที่เป็นโควิดใหม่นะคะฟ้าทลายโจรนี่ขายดีมากค่ะคุณผู้ฟังเน
2: า
1: ะมันจะเป็นแคปซูลนะคะ
2: ใช่ครับสมุนไพรก็อันต่อไปก็คือรสเผ็ดร้อนนะครับซึ่งสมุนไพรรสเผ็ดร้อนจะเวลารับประทานเข้าไปว่ามันจะร้อนนิดนึงอาจจะควรระมัดระวังเรื่องปริมาณที่กินไปในแต่ละวันนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ซึ่งสมุนไพรเผ็ดร้อนนะครับยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการปวดเมื่อยและขับเหงื่อด้วยนะครับแต่ควรจะบริโภคให้มันพอประมาณนะครับเพราะถ้ามากเกินไปอาจจะทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนแล้วก็ปวดท้องได้นะครับนอกจากนั้นก็คือสมุนไพรเผ็ดร้อนนี่คือพบได้มากมายเลยเช่นพริกไทยขิงกระชายนะครับแล้วก็กะเพราแล้วก็ดีปีครับอย่างที่5นะครับก็คือสมุนไพรรสเปรี้ยวนะครับสมุนไพรรสเปรี้ยวก็คือเอามาปรุงอาหารได้อยู่แล้วเยอะแยะเลยนอกจากนั้นนอกจากเอาไปปรุงอาหารได้แล้วยังสามารถเอามารักษาอาการต่างๆได้เช่นอาการมีเสมหะในลำคอมากนะครับบรรเทาอาการแก้ไอฟอกโลหิตแล้วก็ยังช่วยระบายปัสสาวะอุจจาระอ่อนๆได้ครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งสมุนไพรที่แบบสมุนไพรรสเปรี้ยวคือพบตามบ้านอยู่แล้วครับก็คือมีการปลูกกันเยอะก็คือพวกมะนาวมะขามป้อมมะกรูดแล้วก็ส้มปล่อยครับดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสมุนไพรทุกตัวควรจะบริโภคในบริเวณที่เหมาะสมนะครับไม่ควรมากเกินความจำเป็นเหมือนยาที่พบได้แผนปัจจุบันเลยครับก็คือทานมากก็จะเกิดข้อเสียมากด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันเนาะสมุนไพรไทยนะคะเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ดูแลสุขภาพได้นะคะเดี๋ยวใกล้จะหมดรายการใกล้จะจบรายการแล้วว่ะนะคะเดี๋ยวขอให้น้องคณินเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่ค่ะ
2: ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนะครับลองกลับไปดูที่บ้านตัวเองว่าที่บ้านตัวเองมีผักมีสมุนไพรอะไรที่บ้านบ้างแล้วก็ลองคิดดูว่าสมุนไพรพวกนั้นมีประโยชน์ยังไงกับการใช้ในชีวิตประจำวันบ้างนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องเดี๋ยวจบรายการปุ๊บเราต้องไปเดินสำรวจรอบบ้านนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะคุณผู้ฟังเนาะแต่หัวใจสำคัญนะคะของการใช้สมุนไพรก็คือกินเป็นใช้เป็นและก็ปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามหรือว่าสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook โรงพยาบาลตะกั่วป่าหรือว่าสอบถามได้ที่หมายเลข0765842250นะคะ0765842250ในวันและเวลาราชการค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารประมาณบ่าย2นิดๆจนถึงบ่าย3ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้น้องจุ๋มกับน้องคณินนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นไปตามกระบวนการและกฎหมายไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้หากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วหากมีปัญหาจะเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนในหลายเรื่องจึงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายและไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงยืนยันรัฐบาลไม่ยอมรับการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการหากการสืบสวนสอบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้รัฐบาลได้แจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีเรื่องการทุจริตและพร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลพร้อมย้ำหากพบหลักฐานไปถึงใครต้องดำเนินการกับบุคคลนั้นผลิตหน้าควันแสบรายงาน
1: ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมประเมินหลักฐานวันพรุ่งนี้เพื่อออกหมายจับเพิ่มคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านเพื่อพิจารณาขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหากพบมีพยานหลักฐานเพียงพอและเชื่อมโยงการกระทำความผิดได้อย่างชัดเจนโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานก่อนตัดสินใจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งแนวทางการสืบสวนเน้นขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการมีเป้าหมายอยู่2รายและเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาชุดแรก11รายเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วขณะที่ตำรวจยังเดินหน้าสืบสวนส่วนของผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อเนื่องสำหรับการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักและรัดกุมหากหลักฐานเชื่อมโยงได้ชัดเจนจะขอศาลออกหมายจับทันทีกรณียังไม่เพียงพอจะรวบรวมจำนวนส่งให้ปปช.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปหลังประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้ากว่า1ล้านตัน
8: นายสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาพบมีปริมาณการส่งออกเกินเป้ากว่า1ล้านตันเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกไว้1,763ตันสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและยังเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยหลังจากปีนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30และสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออก1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.pre.go.th/ตะกั่วป่า
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
12: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
11: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
12: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
11: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
12: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแลลูกแต่งงานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดว่านหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินพักกินปลา ออกกำลังกายหายๆเดินให้เหือออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
15: ควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมมาพบกันในรายการเรือนจำพบประชาชนโดยเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ทาง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าและรับชมผ่านทาง Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์กับผมนายธนศักดิ์ชูชีพนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการครับ
0: เวชยันสุขแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับ
1: ครับภารกิจของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าคือการควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมภายใต้การบริหารงานของนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเรือนจำอำเภอตะกั่วป่ามีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษสูงสุดไม่เกิน10ปีรองรับอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่าครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงและอำเภอคุระบุรีนะครับทุกสัปดาห์ท่านผอ.นิวก็เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ต้องขังมาให้พวกเราทราบกันครับ
0: ครับจำนวนผู้ต้องรัชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าข้อมูลณวันที่20กรกฎาคม2569นะครับประกอบด้วยผู้ต้องขังนะครับรวมจำนวน595คนนะครับแยกเป็นผู้ต้องขังชาย544คนและผู้ต้องขังหญิง51คนและก็มีผู้ต้องกักขังรวมจำนวน5คนนะครับแยกเป็นผู้ต้องกักขังชาย4คนและผู้ต้องกักขังหญิง1คนอันนี้ก็คือข้อมูลผู้ต้องรัชทัณฑ์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับข้อมูลณวันที่20กรกฎาคม2569
1: ครับผมแน่นอนครับเราก็มีข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่ามาให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับมีอะไรส่งเสียงมาได้เลยนะครับอยากจะรับทราบข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะขอเพลงก็โทรมาได้ที่076นะครับ421055ได้เลยเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมสำหรับข่าวแรกของเรานะครับท่านผอ.ดิวเป็นข่าวดีเนาะ
0: ข่าวดี
1: ก็ว่าได้นะครับคือเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับได้จัดกิจกรรมนะครับเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดนะครับซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วเนาะสำหรับปี2569นี้นะครับเดี๋ยวท่านผอ.ดิวกรุณาช่วยแจ้งรายละเอียดให้ฟังหน่อยนะครับ
0: ครับส่วนสวัสดิการผู้ต้องขังนะครับฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขังโดยงานเยี่ยมญาตินะครับก็กำหนดจัดกิจกรรมนะครับเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับก็รายละเอียดนะครับกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับกำหนดไว้วันที่4ถึง6สิงหาคม2569นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น2รอบนะครับในแต่ละวันนะครับพี่เอก็จะแบ่งเป็นรอบเช้านะครับเวลา 9:30 นถึงเวลา 11:00 นจำนวน50คิวนะครับแล้วก็และรอบบ่ายนะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:30 นจำนวน50คิวเช่นกันนะครับจำนวนจำกัดนะ
1: ครับผมก็จองก่อนนะครับเต็มก่อนแล้วก็จะปิดก่อนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับเพราะเรารับจองตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมใช่ไหมครับ
0: การเยี่ยมก็เป็นการเยี่ยมภายในเรือนจำแบบใกล้ชิดนะครับแล้วก็สำหรับคุณสมบัตินะครับของผู้ต้องขังนะครับที่มีสิทธิ์เยี่ยมนะครับเป็นผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังชาวไทยและชาวต่างชาติคุณสมบัติต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นต้องปรับปรุงขึ้นไปและไม่เคยกระทำผิดวินัยเรือนจำในรอบ6เดือนหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569นะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์เยี่ยมนะครับก็คือเราให้ทุกชั้นยกเว้นผิดวินัยนะครับหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการสอบวินัยของคณะกรรมการ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ฮองก็แสดงว่ารอบนี้เรามีผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดนี่มากเลยเนาะ
0: ครับ
1: เพราะเราเปิดให้ทุกชั้นนะครับ
0: ก็ยกเว้นผู้ต้องขังคดีระหว่างการพิจารณานะครับที่ยังไม่ตัดสินนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ยกเว้นนะครับยังไม่ได้เยี่ยมนะครับสำหรับญาตินะครับที่มีสิทธิ์เยี่ยมนะครับญาติจะต้องมีความสัมพันธ์เป็น บิดาบานดาสามีภรรยาบุตรปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาลูกเขยลูกสะใภ้พี่น้องร่วมบิดามารดารวมทั้งบิดามารดาสามีหรือภรรยาของผู้ต้องขังโดยให้ญาติดังกล่าวนะครับเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน10คนต่อผู้ต้องขัง1คน
2: ครับ
0: โดยไม่จำกัดอายุกรณีสามีหรือภรรยาผู้ต้องขังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหากมีบุตรให้นำสูติบัตรบุตรมาแสดงหากไม่มีบุตรด้วยกันชื่อสามีหรือภรรยาจะต้องเป็นชื่อเดียวกันในทะเบียนประวัติผู้ต้องขังรอท .101 เท่านั้นนะครับ
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของญาติ
2: ครับ
0: ที่จะยืนยันตัวตน
2: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะนั้นทุกท่านที่จะมาเยี่ยมหรือว่าจะมาจองเยี่ยมก็ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: การแต่งกายนะครับก็ญาติจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าอย่างเคร่งครัดนะครับหากมีการฝ่าฝืนนะครับก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์การเข้าเยี่ยมนะครับ
1: ครับถ้าเกิดผู้ใดที่จะประสงค์นะครับสอบถามรายละเอียดเนี่ยเราสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับท่านผอ.ดีครับ
0: ครับสำหรับญาติที่มีความประสงค์จะเยี่ยมผู้ต้องขังนะครับให้นำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์ได้รับการเยี่ยมนะครับแล้วก็จองวันเวลาที่เข้าเยี่ยมได้ที่ฝ่ายทันทะปฏิบัติเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับในวันเวลาราชการโดยเริ่มรับจองนะครับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ฝ่ายทันทะปฏิบัติหมายเลขโทรศัพท์076-421-100-21นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มรับจองแล้วนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เมื่อเช้านะครับทราบว่าคิววันที่4เต็มหมดแล้วนะครับทั้งเช้าทั้งบ่าย
1: โอ้ซึ่งเป็นวันแรกเนาะวันที่4
0: รอบเช้าก็50คิว50ครอบครัวนะครับรอบบ่าย50ครอบครัวก็เต็มหมดนะครับ
1: ครับผม
0: ก็คือถ้าญาติจองนะครับต้องจองตามลำดับนะครับจองตามลำดับวันให้แต่ละวันเต็มก่อนนะครับไม่สามารถเลือกวันได้
1: ใช่ครับผมก็โทรมาก่อนเนาะเดี๋ยวเจ้าที่จะจัดให้ว่าสามารถลงวันไหนได้บ้างเนาะเราจะวันที่4เต็มแล้วเราก็จะให้วันที่5เต็มเราก็จะให้วันที่6
0: ครับ
1: นะครับเพราะเราให้เยี่ยมวันละ2ช่วงเนาะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงละ50คิว50ครอบครัวเท่านั้นนะครับ
0: ผมวันแรกเต็มแล้วนะครับรีบหน่อยนะครับตอนนี้เหลือวันที่2กับวันที่3นะครับยังเหลือ200คิวนะคร
1: ับ ครับผมโอเคครับข่าวต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมของทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับที่ร่วมกับสถาบันพลังจิตานุภาพนะครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสักขสาสมาธิรุ่นที่1ปี2569ครับซึ่งเราได้ทำการอบรมต่อเนื่องมาเป็นเวลา1เดือนเต็มๆนะท่านบอกเดียวครับแล้วก็ล่าสุดวันที่20ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำกิจกรรมสุดท้ายก็คือเป็นพิธีปิด
0: คร
1: ับ พอดีเล่ารายละเอียดให้ฟังด้วยครับ
0: ครับการอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสักขสาสมาธินะครับตามแนวทางเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรุณทะโลนะครับรุ่นที่1ทับ2569ของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพลังจิตตานุภาพและกรมราชทัณฑ์ซึ่งได้ดำเนินงานนะครับมาตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่20กรกฎาคม2569โดยสถาบันพลังจิตานุภาพด้วยความเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทะโรได้สนับสนุนการดำเนินการจัดวิทยากรในการฝึกอบรมนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที
1: ่
0: และจัดหาผู้เข้ารับการอบรมการฝึกอบรมตามหลักสูตรมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรมทราบถึงการปฏิบัติสมาธิแบบง่ายและได้ผลเร็วสามารถควบคุมอารมณ์ได้คลายความเครียดมีสติ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและง่ายต่อการควบคุมขณะอยู่ในเรือนจำ
1: ครับ
0: แล้วก็2นะครับสร้างภูมิคุ้มกันและปลุกจิตสำนึกปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้บุ้งหังนะครับได้เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของการนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษอย่างปกติสุขแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเพื่อออกไปเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับสำหรับการฝึกอบรมนะครับก็จะแบ่งได้เป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็เป็นภาคทฤษฎีส
1: ่
0: วนที่2ก็เป็นภาคปฏิบัติโดยฝึกอบรมวันละ2หัวข้อวิชาในภาคทฤษฎีก็จะมีการบรรยายจากวิทยากรฟังคำบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อโดยซีดีแล้วก็มีการปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้นนะครับรวม20วันรวม40หัวข้อวิชา
1: ครับ
0: สำหรับวันสุดท้ายนะครับก็ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติหลังจากนั้นก็จะเป็นการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมสำหรับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมนะครับมีทั้งสิ้น117คนแต่มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินข้างต้นจำนวน112คนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือจากทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการนำของอาจารย์สุภาพรพฤกษาพนาชาติโรบินสันประธานกลุ่มผู้ดูแลโครงการศักษาสมาธิกลุ่มที่28และอาจารย์อภิชาติจิตเจริญผู้รับผิดชอบหลักสูตรศักษาสมาธิของเรียนจำอำเภอตะกัวป่าเจ้าหน้าที่ของเรียนจำอำเภอตะกัวป่าตลอดจนครูอาจารย์และพี่เลี้ยงจากสถาบันพลังจิตตานุภาพรวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนนะครับที่ได้ประสานความร่วมมือความสามัคคีจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับแล้วก็วันที่20นะครับนายณัชชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมนะครับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกัวป่าก็ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรศักษาสมาธิรุ่นที่1ทับ2569นะครับ
1: ครับก็จบปิดโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหลักสูตรนี้ครับซึ่งอบรมยาวนานเนาะ20วัน
0: เป็นโครงการที่มีระยะเวลาค่อนข้างยาวนานมากนะครับ
1: แล้วก็ใช้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรนะครับศักษาสมาธินะจำนวนเยอะด้วยนะครับ
0: รู้สึกว่าเกือบ10ท่านนะต่อวันนะ
1: ครับ
0: ที่เข้าหมอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขังนะครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะแล้ววิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลานะครับมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังถึงเรือนจำเลยเนาะครับตลอดระยะเวลา20กว่าวันนะครับท่านเสียสละเวลาเข้ามานะถือว่าเป็นวิทยาทานด้วยนะครับ
0: ผม
1: ครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนดีกว่าเนาะครับช่วงหน้ากลับมาพบเราสองคนใหม่ครับ

0: กับพบกันในช่วงที่2กับรายการข่าวสารเรือนจำตะโกป่านะครับช่วงนี้ขอบคุณแฟนรายการเราที่รับชมผ่านทาง Facebook สวทตะโกป่าไลฟ์ด้วยนะครับมีส่งสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะครับขอบคุณคุณต้นน้ำปรมินทร์ครับขอบคุณคุณอเนกพริกไทยนะครับคุณธนันทันยพรนะครับที่นะกรุณาส่งสติ๊กเกอร์มาให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามรับฟังผ่านทาง FM 90.25 MHz ด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ตะกั่วป่าเองหรือว่าอำเภอใกล้เคียงเนาะครับช่วงที่2นี้เราก็จะมีการรายงานนะครับกิจกรรมของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าอีกเช่นเคยนะครับนะครับตอนนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการอบรมนะครับผู้ต้องขังสูงอายุนะครับซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์เรานะครับซึ่งไม่มองข้ามเนาะเพราะว่าผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจำก็มีหลายเรือนจำก็มีจำนวนมากนะครับแต่ที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเราก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวให้ท่านผอ.อยู่เล่านะครับถึงโครงการนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันครับ
1: ครับวันที่17กรกฎาคม2569นายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับจัดอบรมระหว่างวันที่17ถึง23กรกฎาคม2569กิจกรรมการอบรมนะครับก็จะประกอบไปด้วยการประเมินสภาวะเบื้องต้นด้วยตนเองการปฐมพยาบาลและดูแลเบื้องต้นการกินแบบสมดุลโภชนาการเหมาะสมการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุการฝึกวิชาชีพระยะสั้นการเปลี่ยนแปลงร่างกายและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุกิจกรรมกายทางกายนะครับและก็การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพช่องปากการจัดการความเครียดและการสร้างสุขการฝึกบริหารสมองและการนอนหลับอย่างมีคุณภาพการดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยมีวิทยากรนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับจากเจ้าหน้าที่เรือนจำแล้วก็วิทยากรจากหน่วยงานภายนอกนะครับจากเทศบาลตำบลบางนายศรีในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุการดำเนินงานนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
0: ครับสำหรับโครงการนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมเป็นวิทยากรนะครับด้วยนะครับซึ่งก็มีผู้ต้องขังที่กำหนดเรากำหนดอายุไว้นะต้องอายุประมาณ60ปีขึ้นไปนะถือว่าเป็นเกณฑ์ผู้ขังสูงอายุนะครับซึ่งก็มีผู้ขังเข้าร่วมก็ประมาณเกือบ10รายเหมือนกันนะครับก็ผู้ขังก็ให้ความร่วมมือเนาะให้ความสนใจในการอบรมเป็นอย่างดีครับท่านหมอครับมาดูข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวประชาพันธ์เนาะที่เราได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับอันนี้เราประชาพันธ์กันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะประชาพันธ์เพื่อให้เข้าถึงเนาะทุกภาคส่วนที่จะมาร่วมกันสนับสนุนนะงานฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังครับเดี๋ยวให้ท่านผอ.ดีลกรุณาเล่ารายละเอียดนะครับแล้วก็ประชาพันธ์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทราบกันครับ
1: ครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับโดยฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังส่วนพัฒนาผู้ต้องขังก็ได้ฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังนะครับจัดทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกเพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษนะครับได้มีอาชีพสร้างรายได้แล้วก็คืนคนดีสู่สังคมไม่หวนกลับมากลับทำผิดซ้ำนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเลือกซื้อหรือเยี่ยมชมนะครับผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกนะครับซึ่งทางเรือนจำก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับเช่นเป็นแบบกระเป๋าหิ้วแฟชั่นนะครับฝาชีหรือตะกร้าใส่เสื้อผ้าใส่ของนะครับเบ็ดตะเล็ดนะครับโดยนะครับตอนนี้เราก็นำมาจำหน่ายวางจำหน่ายนะครับภายนอกเรือนจำแล้วด้วยนะครับบริเวณอาคารฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำติดกับอาคารคาแคเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ที่อาคารเยี่ยมญาติอีก1จุดด้วยนะครับก
0: ็
1: หาก ท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะมาชมนะครับหรือเลือกซื้อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังนะครับก็เชิญได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับหรือสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับหมายเลขโทรศัพท์076-421-100-24นะครับ
0: นี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมในการฝึกวิชาชีพนะที่เราสามารถทำได้เนาะเพราะว่าด้วยสภาพของเรือนจำของเรานะฮะก็พยายามหาการฝึกวิชาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะสภาพของเรือนจำที่สามารถรองรับได้เนาะก็เอามาให้ผู้ต้องขังได้ฝึกดีกว่าอยู่เฉยๆนะไปวันๆนะครับไม่เกิดประโยชน์อะไร
1: ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกนะครับตอนนี้เราก็ทำให้ผู้ต้องขังหญิงนะครับเป็นการฝึกวิชาชีพฝั่งผู้ต้องขังหญิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการขยายนะครับไปฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังชายได้ทำด้วยนะครับ
0: ครับผมฮะต่อไปเป็นการประชาสัมพันธ์การฝึกวิชาชีพเบเกอรี่นะที่เราประชาสัมพันธ์มาทุกสัปดาห์เหมือนกันครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะครับหลายๆที่ก็ให้ความสนใจมาสั่งซื้อขนมของเราบ้างแล้วนะครับให้พอดีวประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
1: ครับก็เรียนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับโดยฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับส่วนพัฒนาผู้ต้องขังก็ได้ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับจัดทำขนมเบเกอรี่นะครับก็เพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพนะครับให้แก่ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษได้มีอาชีพมีรายได้นะครับคืนคนดีสู่สังคมไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำนะครับตรงนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับ หน่วยงานหรือประชาชนนะครับที่สนใจต้องการสนับสนุนขนมเบเกอรี่นะครับสำหรับกิจกรรมจัดเบรกงานประชุมสัมมนางานเลี้ยงงานทำบุญงานบวชงานศพนะครับก็เชิญอุดหนุนได้นะครับในราคาเพียงชิ้นละ10บาทเท่านั้นนะครับก็เบเกอรี่เราก็มีหลากหลายรสชาตินะครับบนเอนะครับแล้วก็ที่สำคัญถูกหลักอนามัยนะครับก็สามารถนะครับติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อนะครับได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับโทร076-421-100-24นะครับในวันเวลาราชการ
0: ครับถ้าท่านต้องการเป็นจำนวนมากท่านก็สั่งมาล่วงหน้าได
1: ้ครับ
0: หรือจะเป็นการสั่งเค้กวันเกิดก็ได้นะครับแล้วก็รับทำเค้กวันเกิดด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ

0: ทำผลิตภัณฑ์จาก
1: ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าของเรานะครับช่วงสุดท้ายนี้ก็จะให้ท่านผอ.ดิวนะได้ประชาสัมพันธ์การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำนะการฝึกวิชาชีพสำหรับแดนชายการฝึกวิชาชีพแดนหญิงแล้วก็การฝึกวิชาชีพที่เรือนจำชั่วคราวตะโกลาเราด้วยครับ
2: ครับก็การฝึกวิชาชีพที่เราจะประชาสัมพันธ์นะครับต่อไปนะครับก็เป็นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับให้บริการล้างรถนะครับคาแคเรือนจำอำเภอตะโกป่านะครับซึ่งอยู่ภายนอกเรือนจำอำเภอตะโกป่านะครับก็สำหรับการให้บริการล้างรถนะครับคาแคเรือนจำอำเภอตะโกป่านะครับเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึงเวลา 15:00 นสำหรับอัตราค่าบริการนะครับรถเก๋งรถกระบะราคาคันละ150 บาทรถครอบครัว7 ที่นั่งราคาคันละ180 บาทรถตู้ราคาคันละ250 บาทรถจักรยานยนต์ราคาคันละ40 บาทนะครับก็เชิญผู้ที่สนใจนะครับนำรถไปล้างได้นะครับที่คาแคเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าติดกับถนนนะครับ
1: ครับก็ถ้าเข้าไปบริเวณเรือนจำก็จะเห็นเลยเนาะ
2: ครับ
1: ครับอยู่ติดถนนเลยครับ
2: ครับ
1: ครับสำหรับการฝึกวิชาชีพในแดนชายครับซึ่งมีผู้ขังชายล้วนเนี่ยครับเรามีการฝึกวิชาชีพอะไรบ้างครับท่าน
2: ครับในส่วนของการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจำนะครับในส่วนของแดนชายนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพประเภทช่างไม้นะครับเช่นการทำโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงนอนนะครับแล้วก็ประเภทช่างไม้ประดิษฐ์ก็เป็นประเภทกรงนกนะครับแล้วก็การฝึกวิชาชีพประเภทงานประดิษฐ์นะครับเช่นการฝึกวิชาชีพหัวเข็มขัดวาดลายนะครับแล้วก็เคลือบน้ำยาเรซินงานแกะสลักรองเท้าเตะงานเพ้นสีรองเท้าผ้าใบแล้วก็จะมีการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับการซักรีดด้วยนะครับ ในส่วนของการฝึกวิชาชีพแดนหญิงนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพด้านการประกอบอาหารการทำขนมเบเกอรี่การฝึกวิชาชีพซักรีดเสื้อผ้านะครับการฝึกวิชาชีพช่างเสริมสวยนะครับแล้วก็การฝึกวิชาชีพเครื่องดื่มชงนะครับแล้วก็ในส่วนของภายนอกเรือนจำนะครับเราก็จะมีเรือนจำชั่วคราวตะโกลานะครับก็จะเป็นการมุ่งเน้นการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะครับปัจจุบันก็มีการปลูกปาล์มนะครับแล้วก็ปลูกสับปะรดนะครับการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีการเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงโคกระบือ
1: ครับช่วงท้ายนี้เราก็จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับกิจกรรมการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดที่ทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้จัดขึ้นนะครับณวันที่4สิงหาถึง6สิงหาคม2569นะครับ3วันเต็มๆเนาะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ก็สามารถสอบถามนะครับจองเยี่ยมนะครับได้ที่ฝ่ายทันทะปฏิบัติเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับในวันเวลาราชการโดยเริ่มรับจองนะครับตั้งแต่วันที่20ถึง31กรกฎาคม2569นะครับหรือหากไม่เดินทางไม่สะดวกเดินทางนะครับ มาที่เรือนจำนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับหรือจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-421-100-21นะครับ
1: ครับผมเมื่อจองแล้วนะฮะได้ทราบแล้วว่าตัวเองอยู่ได้รับคิววันไหนเนาะก็ให้มาตรงวันตรงเวลาด้วยนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบนะครับช่วงสุดท้ายครับให้ท่านผอ.ดิวฝากนะครับติดตามนะครับช่องทางนะในการติดตามข่าวสารของทางตะกั่วป่าเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเราเนาะแล้วก็ติดตามรายการของเราด้วยครับ
2: ครับก็ฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าทุกวันอังคารนะครับเวลา15:00 นถึง16:00 นทาง FM 90.25 MHz และ Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าผ่านช่องทาง Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์และเพจฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับแล้วก็สามารถติดตามรับชมคลิปรายการข่าวสารเรือนจำ ตะกัวป่าย้อนหลังได้ที่เฟซเฟซบุ๊กเรือนจำอำเภอตะกัวป่ากรมราชทัณฑ์นะครับกรณีท่านที่พลาดการรับชมรายการสดนะครับสามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้นะครับ
1: ครับผมก็อยากให้เรานำเสนออะไรบ้างก็ส่งข้อความมาบอกได้เนาะใต้คลิปก็ได้นะครับผมก็ไปอ่านดูนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครส่งอะไรมานะครับอยากจะฟังเนื้อหาหรือว่าจะฟังเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับเรือนจำก็ส่งข้อความมาได้เนาะเราจะได้สรรหามานำเสนอแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับ
2: ครับวันนี้ถือว่าเป็นมีข่าวสารที่มีประโยชน์กับญาตินะครับกิจกรรมเยี่ยมยอดใกล้ชิด
1: ครับผมก็ระหว่างนี้เราก็จะมาประชาสัมพันธ์ทุกสัปดาห์จนกว่าจะถึงวันที่จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติเนาะ
2: คร
1: ับงั้นวันนี้เรา2คนหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ทุกวันอังคารนะครับทาง FM 90.25 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook สวทตะกัวป่าไลฟ์ครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่รองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ที่ดินเอกชนในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้บางส่วนของอำเภอเวียงแหงอำเภอกัลยาณิวัฒนาใช้ประกอบพาณิชยกรรมได้เพื่อรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
6: ่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ข้อกำหนดเดิมบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความต้องการของประชาชนแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคเหนือซึ่งมุ่งให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้กนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมกำชับสินค้าต้องมีคุณภาพและมีฉลากกำกับเพื่อความเป็นธรรมแก่พุทธศาสนิกชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมบริเวณแยกสีกั๊กเสาชิงช้าก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมีในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นเรื่องที่สคบได้รับการร้องเรียนมาตลอด เนื่องจากมักพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพสินค้าหมดอายุรวมถึงมีการปนเปื้อนจากกลิ่นและสีของสินค้าอื่นๆในชุดสังฆทานจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีฉลากกำกับซึ่งต้องระบุทั้งรายการสินค้าราคาปริมาณและวันผลิตวันหมดอายุจากนี้สคบจะร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งอาจพบการกระทำความผิดสูงกว่าในกรุงเทพมหานครเนื่องจากปริมาณการซื้อขายน้อยทำให้สินค้าถูกสต็อกไว้นานหนังที่กากิปาโลรายงาน
1: สำนักงานเขตวัฒนาบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานบริการล่าสุดตรวจพบไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยสั่งปิดกิจการเพิ่ม2แห่งพร้อมย้ำปรับปรุงยึดกฎหมายเข้มงวดก่อนเปิดบริการ
8: นางสาวพิมจุธาสกุลสิทธาดาผู้อำนวยการเขตวัฒนาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนารวม11แห่งว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน2แห่งดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและจัดให้มีการแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตรวจพบความบกพร่องด้านความปลอดภัยได้แก่ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ทางหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมีสภาพชำรุดไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกคำสั่งให้สถานประกอบการทั้ง2แห่งหยุดดำเนินกิจการทันทีพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะเสรณีนาวงศ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีทีมงานองคาพยพของเรานะคะหัวหน้าช่างของเราค่ะคุณพิเชษฐ์เรืองนาคนะคะแล้วก็มีพี่ช่างเทคนิคค่ะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นาทีโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นาทีค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะคะ เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการ5แยกข่าวของเรานะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ด้วยค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะดิฉันก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะจะมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ค่ะ21กรกฎาคม2569นะคะนับถอยหลังค่ะท่านผู้ฟังคะนับถอยหลัง5วันค่ะสู่ความภาคภูมิใจในมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็บอกว่าพี่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ลุ้นมากๆเลยนะคะกับการประกาศนะคะในอีก5วันนะคะอาจจะเป็นวันที่26หรือ27กรกฎาคมนะคะช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดยาวที่กำลังจะถึงนี้ค่ะก็สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่กำลังจะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะนายสุชาติชมกลิ่นค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ได้เปิดฉากขึ้นแล้วค่ะอย่างเป็นทางการนะคะณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะซึ่งก็ได้เริ่มไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่29กรกฎาคมนะคะซึ่งก็มีผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศค่ะมีคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกนะคะองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกค่ะเข้าร่วมนะคะเพื่อที่จะพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกค่ะทั้งการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่นะคะการติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติค่ะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุชาตินะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าท่านสุชาตินะคะก็ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยค่ะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีดร.ระวีวรรณภูริเดชค่ะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีนายบรรณรักษ์เสริมทองค่ะเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมด้วยนายอรรถพลเจริญชันสาค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยนะคะเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนของแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมในครั้งนี้นะคะ วาระสำคัญแน่นอนค่ะการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็จะมีการพิจารณานะคะในช่วงวันที่25 26 27ที่กำลังจะถึงนี้นะคะหากได้รับการขึ้นทะเบียนก็จะนับว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะคะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยค่ะที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติค่ะก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทยค่ะติดตามวาระการประชุมอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเตรียมพร้อมนะคะในการที่จะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในวาระของการเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกค่ะตลอดจนประสานงานกับศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกค่ะเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลค่ะการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยค่ะในการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกค่ะและบทบาทสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์มรดกโลกของประเทศค่ะโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้การเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารประสบความสำเร็จและก้าวสู่การเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยค่ะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าวันที่26 25 26 27นะคะก็จะเป็นการพิจารณาค่ะซึ่งก็จะมีส่วนหนึ่งค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะคะและในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็มีการแสดงมโนรากว่า 1,000 ชีวิตนะคะโดยอบจ.นครศรีธรรมราชโดยนายกน้ำวารินทร์ชินวงศ์นะคะก็จะมีกิจกรรมในวันที่26 27ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยนะคะเพราะว่าช่วงสัปดาห์หน้านี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาแล้วก็วันอาสาฬหบูชานะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้บูรณาการกิจกรรมร่วมกันในการที่จะส่งเสริมเป็นสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษารวมถึงการฉลองสมโภชเตรียมฉลองสมโภชนะคะการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะก็ได้เชิญนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อร่วมส่งแรงใจร่วมสนับสนุนและร่วมภาคภูมิใจกับชาวนครศรีธรรมราชและชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะคะกับการเตรียมฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะซึ่งอย่างที่เคยกล่าวไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธค่ะเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะคะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาและความรุ่งเรืองของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะสืบทอดต่อไปยังอนาคตรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยนะคะซึ่งการผลักดันในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะที่ร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อมรดกอันทรงคุณค่าสู่การยอมรับในระดับนานาชาตินะคะก็มาร่วมส่งกำลังใจค่ะให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก้าวสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะและเชิญชวนเช่นกันนะคะกับการติดแฮชแท็กค่ะแฮชแท็กเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครและแฮชแท็กวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแฮชแท็กพระธาตุมรดกโลกนะคะมาร่วมกันส่งแรงใจนะคะเพื่อที่จะให้วัดพระมหาธาตุของเราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะและหากในวันนั้นแล้ววันที่สัปดาห์หน้า26 27หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกจะเกิดผลดีอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะก็จะเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเกิดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมเพราะมีมาตรการและนโยบายที่ชัดเจนนะคะรวมถึงเกิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมากขึ้นและประเทศไทยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งงบประมาณค่ะเพื่อการศึกษาวิจัยจากองค์การระหว่างประเทศค่ะอย่างเช่นองค์การของยูเนสโกเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนะคะและที่สำคัญคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินะคะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวค่ะและเศรษฐกิจของประเทศของจังหวัดและของชุมชนด้วยนะคะนี่ก็เป็นผลดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยและเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยค่ะก็ในวันนี้เองนะคะทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในช่วงสัปดาห์หน้านะคะโดยทางด้านของนายวิทยาเขียวรอดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้เป็นประธานค่ะในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะซึ่งก็สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในช่วงเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569นะคะและต่อเนื่องค่ะกับการเฉลิมฉลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ในวันที่26กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบภายนอกของวัดพระมหาธาตุค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของลานโพค่ะลานทรายหน้าพระวิหารหลวงลานทรายหน้าวิหารเขียนนะคะลานทรายหน้าพิพิธภัณฑ์วัดค่ะและบริเวณภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นวิหารคดวิหารทับเกษตรวิหารพระทรงม้าเจดีย์รายนะคะลานประทักษิณเป็นต้นค่ะเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองมรดกโลกต่อไปค่ะคือจะบอกได้ว่าทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเองก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกับการที่วัดพระมหาธาตุของเรานะคะกำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งแน่นอนค่ะหากขึ้นทะเบียนไปแล้วก็จะเกิดผลดีมากมายนะคะกับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับชุมชนและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันในช่วงสัปดาห์หน้านะคะวันที่25 26 27ค่ะโดยทางด้านของหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทางด้านของ NBT นครศรีธรรมราชและสวทนครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีเนื้อหามีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเล่ามาบอกมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันแน่นอนสามารถที่จะติดตามได้ทั้งเพจของทั้ง3แห่งนะคะแล้วก็รวมถึงทางวิทยุทางโทรทัศน์ด้วยสามารถที่จะติดตามกันได้ค่ะกับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมาลุ้นกันค่ะช่วงสัปดาห์หน้าค่ะค่ะ 16:25 ก่อนที่เราจะจบรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่23กรกฎาคมนี้วันพฤหัสนี้นะคะกับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทางด้านของสำนักงานกสทช.นะคะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนกรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติค่ะโดยจะส่งสัญญาณเตือนภัยสัญญาณเตือนก็จะเป็นลักษณะเหมือนซีบรอสแคสต์นะคะในช่วงบ่ายค่ะช่วงประมาณบ่ายโมง45 นาทีนะคะของวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมค่ะส่งผ่านทางไหนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหากท่านใดพี่น้องประชาชนท่านใดที่ รับฟังเสียงสัญญาณไม่ว่าจะเป็นจากในพื้นที่ไหนใดก็ตามนะคะอาจจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดใกล้เคียงสุราษฎร์ธานีอาสมุยทุ่งสงนะคะก็หรือว่าเสียงประกาศเตือนภัยในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ 13:45 ในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมโปรดอย่าตกใจค่ะทุกท่านนี่เป็นเพียงขั้นตอนในการทดสอบระบบและฝึกซ้อมตามแผนเท่านั้นนะคะขอย้ำอีกครั้งค่ะวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569เวลาประมาณ 13:45 นะคะก็จะมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติทางวิทยุกระจายเสียงนะคะนี่คือการฝึกซ้อมไม่ใช่สถานการณ์จริงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆในรายการตลอดอ่าวไทยและรายการอื่นๆของทางสถานีและทางเพจ Facebook ของสวทนครศรีธรรมราชทาง TikTok ด้วยสามารถที่จะ เข้ามาติดตามกันได้นะคะมาร่วมสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวท10สถานีในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะก็รายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสมพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและรายการให้ข่าวของเราก็ยังมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้ก็มีนะคะพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวท.ตะกัวป่าค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันค่ะเสรณีนาวงพร้อมด้วยทีมงานนายช่างของเราค่ะหัวหน้าช่างคุณพิเชษฐ์เรืองนาคนะคะและช่างเทคนิคคุณสุรชัยรอดแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้กับสวท.ตะกัวป่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พบกับทีม

0: หลวงจะนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปย้อนอดีตฉายภาพการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นผ่านการขับร้องเพลงซอพื้นบ้านโดยครูโชคชัยเมฆแสนศิลปินขับร้องเพลงซอเมืองแพร่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

นามพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในฐานะใดพระอธิการประดิษฐ์คำวันฉายาทิตสัจโจเจ้าอาวาสวัดเวียงตั้งตำบลวังธงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่พระสงฆ์อาพาธพิการแขนและขาทั้งสองข้างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงรับเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์นานกว่า40ปีได้พระราชทานปัจจัยเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเป็นประจำทุกเดือนและในช่วงนี้เราจะไปตามรอยพระเมตตาครับ

0: อาตมาภาพพระอธิการประดิษฐ์ทิสสะโจเจ้าอาวาสวัดเวียงตั้งเป็นเจ้าอาวาสมาเมื่อพ.ศ. 2520เป็นเจ้าอาวาสได้2ปีก็นำศรัทธาชาวบ้านมาพัฒนาวัดแป๊บเล็กอยู่ในบ่อน้ำก็ยกขึ้นสูงผ้าปีกมะพร้าวลบสู่สายไฟแรงสูงเลยไฟดูดไฟช็อตเอาไปโรงพยาบาลวันนี้สุดตัวที่โรงพยาบาลหลายวันก็ถูกตัดแขนตัดขามีความทุกข์ความลำบากมากท่านแม่เจ้าท่านเสด็จมาที่อำเภอสองมีชาวบ้านไปทูลกราบทูลว่ามีพระองค์หนึ่งที่วัดเวียงตั้งเป็นพิการคิดจะทำลายตัวเองฆ่าตัวเองตายเราทรงทราบผลสั่งให้ราชการมาดูก่อนอีก 2-3 วันท่านเสด็จมาที่หลัง2525นะเริ่มตั้งแต่นั้นมาได้รับความอุทัมบำรุงจากพระองค์ท่านตลอดมาเลยมีจดหมายน้อยมาเขียนไม่กี่บรรทัดบอกว่าขอนิมนต์ท่านไว้อยู่กับศรัทธาตลอดไปขอท่านนึกว่าเป็นเรื่องของเวรของกรรมท่านให้กำลังใจอย่างนี้ก็เลยไม่คิดที่จะทำลายตัวเองตั้งแต่นั้นมาท่านก็พระราชทานปัจจัยมาสมาได้มากกว่ามาพัฒนาซื้อที่ดินปลูกต้นไม้ในบริเวณหลังวัดหลายสิบไร่เป็นป่าร่มรื่นใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ใช้ของหน่วยราชการต่างๆมาใช้อาศัยท่านก็เหมือนพระแม่ที่จริงพระแม่จริงๆก้อนของอะไรถึงระดับมีอะไรไปให้สันเราสันนิดเดียวท่านก็สัจจิตสันอิจิตตามเราถึงทราบซึ่งในมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากมายหาที่สุดไม่ได้จะได้อะไรรักพระองค์ท่านมากเลยเหมือนถ้าเราสามารถสละชีวิตแทนพระองค์ได้เราก็สละแทนได้อยากให้ท่านอยู่ต่อไปนานๆเราอยู่ไม่กี่ปีก็ได้ในใจออกมีภาพมหากรุณาธิคุณต่อธรรมภาพและประสบด้วยของชาวไทยตลอดมาบำเพ็ญกรณีกิจไม่ได้อยู่อย่างสบาย
1: ข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบกรณิกรชาวจังหวัดแพร่ต่างรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนจังหวัดแพร่ต่างตั้งมั่นว่าจะทำความดีเพื่อพระองค์ติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีครับผมนายธนยศคำมีประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ในนามตัวแทนเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่รู้สึกเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งครับต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตากรุณาครับซึ่งผมในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่จะน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนานะครับจังหวัดแพร่รวมถึงพัฒนาสังคมต่อไปครับ
4: สวัสดีครับกับผมนายวัชิรวุฒิแก้วรวมผู้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายเยาวชนรักถิ่นเกิดจังหวัดแพร่และผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ครับก็วันนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับตั้งแต่ทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับที่ได้เกิดใต้พระบรมโพธิสมภารอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์ท่านเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านโขนหรือนาฏศิลป์ผ้าไทยก็รู้สึกภ ภาคภูมิใจที่เรายังมีวัฒนธรรมดีๆให้พวกเราได้เห็นจนถึงปัจจุบันในฐานะเป็นลูกหลานหรือเยาวชนก็จะสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานและพระองค์ก็จะสถิตอยู่ในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ครับ
1: สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงนั้นการเตรียมการขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสร้างพระเมรุมาตรซึ่งความคืบหน้าทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนมีความคืบหน้าแล้วกว่า90%และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีกำหนดการระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคม2569โดยในวันจันทร์ที่14ธันวาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันอังคารที่15ธันวาคมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงในช่วงเช้าส่วนช่วงเย็นจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นพระราชพิธีทางการและในช่วงกลางคืนจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงในวันพุธที่16ธันวาคมเป็นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรและอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันศุกร์ที่18ธันวาคมพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในวันเสาร์ที่19ธันวาคมจะมีพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารโดยอัญเชิญจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนำไปบรรจุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วท่านสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทแม่สอดครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องไม่หลุดจากระบบสวัสดิการจากรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเชิงรุกโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยระบุว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงพอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหา และช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมสรุปยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรวมกว่า 1,640,000 รายเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้ง10สิงหาคมนี้
10: สำนักงานประกันสังคมสรุปผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569หลังขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึงโดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง 16,066 รายและผู้ลงทะเบียนฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ SMS พร้อมเปิดให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงวันที่16กันยายนทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างคัดเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่เป็นบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่เรียกว่าฝนไม่ตกนะวันนี้นะครับบรรยากาศฟ้าปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใสเลยทีเดียวนะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ครับดูเวลา 17:07 น.พอเวลานี้ปุ๊บมาพูดคุยกันรายงานกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันโอ้โหวันนี้มีหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับต้องถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าจัดให้เต็มๆใครได้สิทธิ์บ้างหรือใครไม่ได้สิทธิ์บ้างอยากจะพูดคุยใครไปยื่นอุทธรณ์แล้วบ้างใครไปยื่นทบทวนสิทธิ์ที่ไหนอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรไหนลองเล่าสู่กันฟังนะครับมาแชร์ข้อมูลกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าจัดให้เต็มๆสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานตัวก่อนเลยบอลสกันแก้วประจันครับ17:07 น.จนถึง19:00 น.นะครับคุยข่าวรอบวันวันนี้จับประเด็นเป็นข่าวทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับวันนี้คุณนันทนามารายงานตัวแล้วนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่คุณชาตรีก็ส่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับผ่านทาง TikTok ด้วย FM 92.5 วันนี้มีฟังกันเยอะมากในขณะเดียวกันครับทาง AM ก็มี AM 819 KHz AM 891 KHz นะครับรวมถึง AM1467 GHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทางเพจ Facebook ครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับว่าฟังอยู่ที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับอย่างน้องเข้าสวยคุณอายตาวันนี้มากดติดตามแล้วด้วยขอบพระคุณมากๆเลยช่วงเย็นๆแบบนี้ครับขอให้เป็นช่วงที่มีความสุขหลังจากที่หลายๆคนอาจจะมีภารกิจทั้งวันนะครับวันนี้มีทั้งประชุมช่วงเช้านะครับทำงานกันหัวหมุนเลยทีเดียวตลอดทั้งวันก็พอช่วง5 โมงกว่าๆแบบนี้ครับถึงเวลาที่จะได้มาพูดจะได้มาคุยจะได้มารายงานบรรยากาศการเดินทางนะครับบางคนก็บอกว่าคุณบอลวันนี้รถค่อนข้างติดเลยทีเดียวเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับก็เรียกว่าส่งมาบอกกันได้ครับอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้เลยนะครับเรื่องแรกเลยวันนี้เนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับล่าสุดอัปเดตก่อนใครเลยนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและที่สำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งแล้วนะครับวันนี้ทบทวนหลักเกณฑ์ทบทวนเงื่อนไขสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนนะครับที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวบอกเบอร์ไว้ก่อนเลย02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721ใครที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์มาบอกกันส่วนใครที่ไม่ได้นะครับเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศของคุณผู้ฟังที่ธนาคารต่างๆนะครับบางคนก็บอกว่าไปที่ขนส่งไปเรื่องของรถต่างๆด้วยไหนเล่ามาอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรวันนี้ช่างเทคนิคของเราครับคุณสุวิทย์สมนัสประสานงานอยู่ที่หลังไมค์คอยรับเรื่องนะครับของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากทุกๆเรื่องแจ้งมาคุณหนึ่งครับวันนี้อยู่ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721เอาเป็นว่าให้เป็นที่พักใจของคุณผู้ฟังในการที่จะรายงานมาว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะครับก็จะเตรียมไปเรื่องราวของการซื้อของที่จำเป็นนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ในขณะเดียวกันบางท่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับล่าสุดวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันวันนี้ให้เป็นเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับวันนี้ว่า ที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้มาแล้วอย่างเช่นคุณพิมพ์นะครับรายงานตัวมาแล้วคุณสมเชิงด้วยคุณกัลยาวันนี้ก็รายงานตัวมาวันนี้ครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องแรกเลยทบทวนเงื่อนไขสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการแล้วนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เลย21กรกฎาคม2569สั่งให้กระทรวงมหาดไทยครับจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกนะครับด้านการอุทธรณ์สิทธิ์แก่ประชาชนกรณีที่ประชาชนครับไม่สามารถเดินทางไปอุทธรณ์สิทธิ์ได้ให้นำรายชื่อเนี่ยไปสำรวจแล้วก็เรื่องของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม เรื่องนี้ครับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันขั้นตอนนะครับสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายยกเว้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ขอให้ดำเนินการเช่นเรื่องของการยกเว้นนะครับค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนค้างต่อชำระนานนะครับหากพบว่ามีการยกเลิกต้องจ่ายภาษีย้อนหลังนั้นทางกระทรวงคมนาคมก็จะได้นำเรื่องนี้ครับไปหารือในหลักการอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถยกเว้นให้กับประชาชนได้หรือไม่อาจจะต้องทำนะฮะเรื่องของการจัดทำระบบทะเบียนใหม่นะครับโดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่ต้องเป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความจำเป็นครับที่จะต้องทำอยู่แล้วนะครับโดยหากไม่ดำเนินการในอดีตครับล่าสุดรัฐบาลก็พยายามนะครับพยายามทำทุกทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องราวของความไม่เป็นธรรมในหลายเรื่องแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้เรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างตรงไปตรงมาด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันในส่วนของกระทรวงการคลังบอกตอนนี้ได้ชะลอนะครับเรื่องของการนำหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ประชุมโดยจะมีการนำข้อสั่งการนะครับไปพิจารณาทบทวนในทุกมิติก่อนขอให้ประชาชนครับรอความชัดเจนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะได้นำแนวทางเรื่องของการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์แล้วก็จะมีการจัดจุดบริการในชุมชนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้นเพราะจากภาพจากข่าวจะเห็นเลยว่ามีประชาชนจำนวนมากนะครับไปยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยใช่ไหมฮะมีธนาคารธ.ก.ส.ก็มีคนเยอะเลยทีเดียวนะครับธ.ก.ส.นะครับมีธ.อ.ส.มีหลายจุดเลยนะครับก็เรียกว่าก็จะมีการจัดจุดให้บริการในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเรื่องของหลักเกณฑ์อันดับแรกเลยนะแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันอยู่คุณนิคมประคำศรีนะครับรับฟังอยู่ที่หนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ดอกเดือนนี้ฝนพรำๆมานะครับแชร์ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเห็นข้อความแล้ววันนี้ผมไปยืนยันตัวตนมาแล้วคุณบอลครับที่ธ.ก.ส.สาขาอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพนักงานเขาก็ทำตามบัตรคิวให้เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณมากเลยที่แจ้งขั้นตอนต่างๆมานี่คือถูกต้องเลยคุณนิคมประคำศรีนะครับวันนี้ไปมาแล้วไปยืนยันตัวตนที่ธ.ก.ส.สาขาอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์มาคุณผู้ฟังนะครับมีบอกสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้ได้วันพรุ่งนี้ครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยอันนี้เอารับไป1คะแนนเลยนะฮะสำหรับคุณนิคมนะครับซึ่งบอกว่ารายงานมารายละเอียดครบถ้วนเลยใครที่วันนี้ไปทำธุรกรรมนะฮะหรือว่าไปติดต่อธนาคารทั้งไปยื่นอุทธรณ์บรรยากาศเป็นอย่างไรทั้งคนได้สิทธิ์ทั้งคนไม่ได้สิทธิ์ก็แจ้งมานะครับว่าการอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรคุณรจนาบูรณกิตตินะครับวันนี้ทักทายมาเรียบร้อยนะครับจากคุณพลกฤตด้วยนะครับวันนี้คุณนฤมลครับแล้วก็มีคุณสุมาลีที่อยู่ที่บางขุนเทียนก็ติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนอกเหนือจากเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้หลักใหญ่ใจความที่ ่านสั่งให้มีการทบทวนเรื่องของสิทธิ์นะฮะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกหนึ่งเรื่องครับที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ให้ความสนอกสนใจนะครับเรื่องของนักศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้กว่า 270,000 คนที่มีการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยเรื่องนี้ครับกรณีผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การพิจารณานะครับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านบอกว่าภายหลังจากการหารือกับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการเรียนรู้และอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่านบอกแบบนี้คุณผู้ฟังบอกขณะนี้เนี่ยพบว่ามีนักศึกษาที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบเรื่องนี้270,000 คนกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ครับได้มีการยื่นอุทธรณ์จนถึง31นะฮะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึง31กรกฎาคมซึ่งในขณะนี้ครับก็มีนักศึกษาเนี่ยลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักศึกษาในสังกัดนะฮะกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะร่วมยื่นอุทธรณ์ประมาณ 100,000 คนนะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะรัฐมนตรีเรื่องของหลักเกณฑ์จะมีการปรับหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวนายประเสริฐจันทระรวงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกล่าวเพิ่มเติมครับท่านบอกว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยห่วงใยนักศึกษาที่มีแนวโน้มน้องๆจะลาออกนะขอให้ประวิงเวลาการลาออกไว้ก่อนเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการครับไม่ต้องการให้บุคคลใดเนี่ยหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมยืนยันว่าจะดูแลนะครับนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกคนโดยร่วมยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์การศึกษาและสิทธิ์สวัสดิการจากรัฐให้นักศึกษาทุกคนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับกว่า 270,000 คนที่มีการยื่นอุทธรสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านย้ำเลยไม่ให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้มีข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับก็เป็นการนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามอย่างเช่นคุณโอ๊ตนะครับวันนี้ก็ส่งมาจากสอนาดีด้วยนะครับวันนี้ก็รับฟังกันอยู่นะครับข้อความต่างมีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับตามข้อความที่ส่งเข้ามาก็ทยอยอ่านข้อความกันอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเรื่องราวของผู้ที่เดือดร้อนจริงรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะช่วยแต่ในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่ามีประเด็นนึงเกิดขึ้นก็คือคนจนปลอมอันนี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนมีข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเร่งตอนนี้เลยนะประเด็นสำคัญคือเร่งสแกนคนจนปลอมนะฮะรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะช่วยคนที่เดือดร้อนจริงคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงแล้วก็คนที่เรียกว่ามีความยากลำบากในห่วงเวลานี้ดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆเลยใครที่เป็นคนจนปลอมเนี่ยตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งสแกนคนจนปลอมปราบขบวนการแอบอ้างสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะโดยทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตามเรื่องนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าที่เชื่อว่าคนไทยตอนนี้ก็ติดตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นย้ำครับว่าหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือนำกลุ่มเป้าหมายผู้ตกสำรวจนะฮะผู้ที่เดือดร้อนจริงๆย้ำนะครับใครเดือดร้อนจริงๆแล้วไม่ได้สิทธิ์ไหนลองโทรมาแจ้งไหนลองโทรมาบอกกันหน่อยนะครับเบอร์โทรศัพท์02 276 9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับมีเบอร์ให้กับ คุณผู้ฟังได้โทรมา02-276-9721อย่างเช่นคุณวิรัตมหาสารคามโทรมาบอกอยู่กับภรรยานะครับตัวเองผ่านได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ภรรยาไม่ผ่านนะครับก็ได้รับข้อมูลแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆที่โทรมานำเรียนแล้วก็แจ้งกับทางสวทของเรานะครับหัวใจสำคัญของโครงการนี้คุณผู้ฟังนะฮะนั่นก็คือการนำกลุ่มเป้าหมายผู้ตกสำรวจแล้วก็คนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเข้าสู่ระบบรัฐก็จะได้ดูแลนะครับช่วยเหลือนะครับขณะนี้เนี่ยมีการสำรวจแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นราว2,300,000 คนก็ได้มีการกำหนดครับมาตรการในการคัดกรองเพื่อแยกผู้ไม่เข้าเกณฑ์หรือว่าคนจนปลอมเนี่ยออกจากระบบนะฮะก็ต้องบอกว่าเขาก็มีระบบสแกนนะครับคนจนปลอมอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพจสวทบอกคนจนปลอมเนี่ยคัดออกจากระบบกรณีที่ประชาชนกลุ่มที่เดือดร้อนจริงนะกลุ่มนี้สำคัญเดือดร้อนจริงแต่หลุดจากสิทธิ์อันเนื่องมาจากเกณฑ์คัดกรองหรือปัญหาฐานข้อมูลยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือผู้ถือครองยานพาหนะเก่ากระทรวงการคลังครับตอนนี้เนี่ยมีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยมีการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service นะเพื่ออำนวยความสะดวกครับจะตรงลงพื้นที่เพื่อไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ประสานต่อกับกระทรวงคมนาคมให้ด้วยนะครับกระทรวงการคลังจับมือกับกระทรวงมหาดไทยนะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีกระทรวงคมนาคมช่วยอีกแรงหนึ่งครับร่วมกันพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็เตรียมขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์นะครับเพื่อดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมให้มากที่สุดดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ใครที่เดือดร้อนนะครับเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่ตรวจแล้วนะครับไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเขาแจ้งมาอย่างไรพิมพ์มาเม้นบอกกันหน่อยจะได้รู้จะได้ทราบแล้วก็จะได้ช่วยกันนะครับในเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะอย่างเช่นคุณวรรณาวันนี้ส่งข้อความมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลยังพบปัญหานะครับเรื่องของการนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปแอบอ้างนะครับในการจดทะเบียนบริษัทหรือว่าไปแอบอ้างถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีซึ่งเจ้าตัวตอนนี้เนี่ยบอกเจ้าตัวไม่ทราบเรื่องนะนะฮะถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทนะแล้วก็ถูกนำชื่อไปถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีซึ่งเรื่องนี้ครับก็ได้มีการสั่งการให้ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้ที่หลอกลวงอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันครับว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเหลือสังคมโดยสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆก็ยังมีอีกถึง72ประเภททั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ยังมีเบี้ยความพิการนี่นะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์เรียนฟรีนะครับรัฐก็จะมาดูแลให้ครอบคลุมนะครับก็ใครที่ติดตามรายการอยู่นะครับใครที่อยากจะแจ้งพิมพ์มาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยหรือว่าประสานมาได้เลยว่าเดือดร้อนตรงไหนติดขัดอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะแจ้งมาได้พี่สิริจากสุราษฎร์ธานีครับนี่นะครับผมบอกผมไม่ผ่านครับนี่นะฮะเขาแจ้งว่ามีบ้านมีรถเนี่ยนี่ก็แจ้งมาคุณอุ้มรักนะครับพี่คะหนูลงทะเบียนแล้วพอเช็คสิทธิ์อาจจะยังมีข้อติดขัดอยู่ตรงไหนนะครับคุณอุ้มรักแจ้งมาคุณอารีนะครับที่วันนี้ทักทายเข้ามาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณวิภาด้วยนะครับสอบถามมาก็เป็นสื่อกลางครับในการที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆมานะครับต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยทีเดียวที่ก็ประสานกับทางสวทของเราเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนวันนี้ถือว่าเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็ฟังรายการอยู่นะครับก็จะได้ช่วยกันในการนำข้อมูลนะครับสื่อสารบอกกล่าวแล้วก็ประสานข้อมูลกันทางข้อความต่างๆด้วยดังนั้นนะฮะใครที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นสื่อกลางด้วยอย่างเช่นป้าติ๋วโทรศัพท์มา02-276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับก็มีคุณสุรชัยด้วยนะครับทางด้านของข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญทุกๆเรื่องนะครับที่จะดูแลทางด้านของพม.กันหน่อยนึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับกล่าวถึงกรณีนี้แหละนะครับการสำรวจบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐนะครับในส่วนของกระทรวงพม.ที่ดูแลท่านบอกว่าได้มีการยื่นรายชื่อสำรวจไปเนี่ย1 ล้านคนแต่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุหรือว่าหลักเกณฑ์การตกหล่นนะครับโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพม.ก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยรอรายละเอียดจากที่ประชุมครม.นะครับว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไรนะครับรอครม.เคาะหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปราะบางพม.ยื่นไป1 ล้านผ่านแค่ 200,000 คนนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะได้มีการนำเรียนกับคุณผู้ฟังในส่วนของพม.เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการรวบรวมรายชื่อนะครับที่ได้ทำกับฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปแล้วก็ต้องรอการหารือกันอีกครั้งหนึ่งจึงอยากฝากครับทั้งผู้พิการนะครับผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขครับเป็นไปตามขั้นตอนนะครับโดยล่าสุดนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ต้องรอครม.เคาะนะครับเรื่องของความชัดเจนของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังกลุ่มเปราะบางของพม.เนี่ยเขามีการยื่นไป1 ล้านคนแต่ผ่านเกณฑ์เพียงแค่ 200,000 คนนะฮะก็สั่งเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมนะฮะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเลยทีเดียวที่เรียกว่าติดตามข้อมูลอยู่แล้วก็อาจจะมีการตกหล่นหรืออย่างไรนะครับเรียกว่าจะดูแลกันในทุกๆส่วนนะฮะแล้วก็ดูแลให้เต็มที่กับพี่น้องประชาชนดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็น1 เรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแจ้งมานะฮะใครที่วันนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ในทุกๆภาคของประเทศไทยในทุกๆจังหวัดที่กำลังติดตามอยู่แต่เดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวพักสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยจะกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาส

0: ุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
6: กลับมาแล้วครับ17:33กำลังคุยนะครับกับคุณผู้ฟังที่เมื่อกี้นี้ระหว่างที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจอยู่ก็เรียกว่าออนไลน์กันนะครับหลายคนก็มีแจ้งมาหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องของคนที่ไม่ผ่านเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถที่จะแจ้งมานะครับแล้วก็อันดับแรกก็คือต้องไปยื่นทบทวนเรื่องของสิทธิ์ด้วยนะครับวันนี้มีคุณสวัยด้วยจากจังหวัดร้อยเอ็ดก็ส่งเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับคุณอารีนะฮะวันยักษ์ A380ด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับมีหลายๆท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่วันนี้หนึ่งในภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ท่านไปเปิดงาน Thailand Square ระดม5กระทรวงยกระดับศักยภาพคนไทยนะครับโดยวันนี้ครับณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับ Thailand Square ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์โดยก่อนเริ่มพิธีเปิดครับผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ครับบอกว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกที่ถูกเวลาเนื่องจากว่าเป็นการพัฒนาคนถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของโลกท่ามกลางความท้าทายครับของสังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเทคโนโลยีการผันผวนภูมิรัฐศาสตร์และก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่านเน้นย้ำด้วยครับบอกว่าประเทศที่จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เนี่ยจำเป็นต้องมีทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงแล้วก็มีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการพัฒนาศักยภาพของคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยครับว่าการหารือกับผู้นำจีนและผู้ประกอบการชั้นนำของไทยและจีนในระหว่างการเดินทาง

0: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมาสาระสำคัญคุณผู้ฟังได้มีการพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องโลกยุคใหม่ที่กำลังแข่งขันกันด้วยองค์ความรู้แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับสร้างโอกาสรูปแบบใหม่ๆดังนั้นครับรัฐบาลจึงเดินหน้าขยายความร่วมมือนะครับด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU หลายฉบับกับจีนนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็เรื่องของการยกกำลังประเทศไทยให้พร้อมรับมือแล้วก็รับโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงต้องเริ่มต้นจากการยกกำลังคนไทยให้แข็งแรงในอนาคตด้วยพร้อมกันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมการบูรณาการนะครับของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและรวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนี่คือ5กระทรวงหลักครับที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกันจับมือกันเพื่อยกระดับศักยภาพของคนไทยนะครับอย่างเป็นระบบสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งนะครับจะเปลี่ยนทุนมนุษย์ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนั่นเองสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับคือเรื่องของการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดของประเทศนั่นก็คือคนไทยนะครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนนะฮะที่ร่วมกันขับเคลื่อนทุนมนุษย์พัฒนาทุนมนุษย์แล้วก็ขอเชิญทุกฝ่ายครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยที่แข็งแรงสร้างประเทศไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันถ่ายภาพกับคณะผู้จัดงานก่อนรับชมวีดิทัศน์ผลงาน90วันของ5กระทรวงภาคีเครือข่ายสำหรับงานในวันนี้ครับต้องบอกว่า Thailand Square ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์เป็นงานที่เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังของ5กระทรวงหลักนะครับที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาทักษะของคนไทยทุกกลุ่มนะฮะทุกสาขาทุกอาชีพพลิกโฉมการศึกษาพลิกโฉมวิทยาศาสตร์พลิกโฉมงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมเพื่อรองรับโลกยุคใหม่คุณผู้ฟังภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมนะฮะแล้วก็วาระสำคัญต่างๆเพื่อเรื่องของการผลิตต่างๆด้วยยกระดับทุนมนุษย์มีบูธนิทรรศการด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดการเกษตรแบบแม่นยำมีบูธนิทรรศการการตลาดนำการผลิตจากกรมวิชาการเกษตรบูธนิทรรศการ Net Zero Campus นะฮะของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบูธต่างๆอีกมากมายนะครับที่เกิดขึ้นภายในงานครั้งนี้ด้วยนะครับจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองนะครับในวันนี้ก็ต้องบอกว่าจัดกันแบบยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับของ5กระทรวงด้วยกันนะฮะย้ำเลยก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงกระทรวงพม.นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นกระทรวงสำคัญครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณด้วยคุณมะลินะครับวันนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาได้รับข้อความแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามกันในวันนี้ด้วยนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีข้อความจากคุณอาเซียนนะครับอาเซียนอีสานชอบรถไฟด้วยขอบพระคุณมากที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้นะฮะมีข้อความเพิ่มเติมมานะครับดูกันในจากคุณเสวียนด้วยจากเสาให้วันนี้แล้วก็พระรุ่งด้วยนะครับวันนี้โอ้มาเพียบเลยนะครับเพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นคำกลอนหรือคำที่เรียกว่ามาสร้างกำลังใจกันนะครับในขณะเดียวกันครับวันนี้หนึ่งภารกิจสำคัญของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าวันที่29แล้วก็วันที่30กรกฎาคมเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านลงพื้นที่นะครับวันนี้ไปตรวจสอบเรื่องของฉลากสินค้าชุดสังฆทานในใครเคยซื้อสังฆทานแล้วเจอปัญหาบ้างไม่ว่าจะเป็นของหมดอายุก็มีฉลากไม่มีก็มีแล้วก็ชุดไทยธรรมต่างๆด้วยท่านลงพื้นที่ครับที่บริเวณย ย่านเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามนะครับต้องบอกว่าแหล่งตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งจำหน่ายสังขพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครท่านสุภมาศลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ด้วยแล้วก็มีผู้แทนจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพระนครผู้แทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ลงพื้นที่นะครับซึ่งเป็นภาคประชาชน การลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะสานต่อนโยบายของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะครับป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนะฮะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าสคบรับเรื่องร้องทุกข์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับชุดสังฆทานชุดไทยธรรมทั้งหนึ่งเลยเมื่อกี้นี้มีคุณผู้ฟังบอกมาสินค้าชำรุดนะฮะสินค้าไม่ตรงปกบ้างนะครับสั่งซื้อแล้วก็ไม่ได้ตามที่คำสั่งซื้อมีการระบุสินค้าบางรายการเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงแม้สคบครับจะยุติเรื่องได้แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ประมาทหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับท่านสุภมาศก็มีการเฝ้าระวังนะครับเรื่องของผู้ประกอบการไม่ใช่ฉวยโอกาสอาศัยความศรัทธาแล้วจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีการแสดงฉลากให้ตรงกับของที่บรรจุอยู่ในชุดสังฆทานต้องบอกเลยว่าชุดสังฆทานเนี่ยเป็นสินค้าที่มีการควบคุมฉลากนะครับฉลากเนี่ยต้องเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ต้องระบุรายการสินค้าพร้อมราคาให้ครอบคลุมด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อสถานที่ตั้งของผู้ผลิตผู้จำหน่ายวันเดือนปีนะครับที่บรรจุแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุด้วยก็มีการตรวจยึดนะครับของหมดอายุได้ด้วยนะครับก็บอกว่าผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะมีโทษจำคุกด้วยคุณผู้ฟังจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะฮะส่วนผู้ผลิตก็มีโทษเช่นเดียวกันจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เป็นภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านลงพื้นที่นะครับไปตรวจเรื่องของฉลากสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมบริเวณย่านเสาชิงช้าเขตพระนครนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็ฟังกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้หลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็บอกว่าใกล้กับวันพระใหญ่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่29แล้วก็วันที่30กรกฎาคมนี้นะครับก็ต้องดูแลในส่วนนี้กันด้วยนะครับมีคุณความรักส่งเข้ามาบอกถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ธนาคารใช่ไหมครับวันนี้ส่งเข้ามาหลายๆท่านเลยคุณมังกรฟ้านะครับวันนี้ส่งมาคุณมายุรานะครับที่ติดตามฟังกันอยู่หนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้ครม.มีการเคาะเรื่องของการอนุมัติงบกลางคุณผู้ฟัง843ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายนะครับจากอุทกภัยปีที่ผ่านมา2568นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับวงเงิน843ล้านบาทให้กับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำตรงนี้ครับไปในการดำเนินการในการซ่อมแซมนะฮะฟื้นฟูอาคารแล้วก็ระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายครับจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมาก็จะมีโครงการสำคัญสำคัญหลายๆโครงการเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูนะครับในพื้นที่5จังหวัดของภาคใต้ก็มีจังหวัด สงขลานะครับมีจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งสิ้นเนี่ย67รายการโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำครับว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้งบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เร่งดำเนินการในการซ่อมแซมฟื้นฟูให้สำเร็จโดยเร็วโดยคำนึงถึงเรื่องของความประหยัดความคุ้มค่าแล้วก็ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้มีเรื่องราวสำคัญเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ส่งเข้ามาจากคุณปูรัตสุดาด้วยนะครับบอกแจ้งมามีที่ดินด้วยนะแล้วก็งานข้อความได้รับแล้วนะครับคุณส้มเปรี้ยวด้วยนะครับส่งข้อความมาดังนั้นใครที่กำลังติดตามอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะฮะที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถส่งมาเพิ่มเติมนะครับได้วันนี้เลยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับจากทั่วทุกภูมิภาควันนี้ก็ส่งเข้ามาแล้วก็ย้ำกันนะครับมีหนึ่งเรื่องราวนะครับจากทางด้านของเพจสวท.ครม.เห็นชอบครับเรื่องของให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีต่อไปโดยทางด้านของคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอาสูประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณานะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรครับกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะครับนี่ก็นำมาฝากกันนะฮะ12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติแล้วก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่วันนี้ครับหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารอยู่ก็จะได้รับรู้นะฮะข้อมูลข่าวสารกันเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับต้องบอกว่ามีวาระสำคัญหนึ่งเรื่องนะครับทางด้านของFBI วันนี้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับโดยมีการหารือนะฮะเรื่องของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาย้ำครับเรื่องของการปราบอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและมีการยกระดับความร่วมมือแก้ไขปัญหาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะครับโดยวันนี้ครับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นการสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ FBI ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งในส่วนของยาเสพติดการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องของการปราบสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์โดยที่ผ่านมาคุณผู้ฟังรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีกับ FBI อย่างเหนียวแน่นในเดือนนี้ครับต้องบอกว่ายังเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนานานาชาติครับในการปราบปรามอาชญากรรมปราบปรามสแกมเมอร์โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจากทั่วโลกกว่า100ประเทศก็เข้าร่วมประชุมด้วยนี่คือ9สำ ำคัญของรัฐบาลครับที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการปราบปรามสแกมเมอร์ทั้งนี้ครับ FBI นะครับก็ขอบคุณประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ย้ำว่าการค้ามนุษย์เรื่องของยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์เหล่านี้ครับคุณผู้ฟังเป็นวาระแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับ FBI และนานาชาตินะครับในการที่จะปราบเรื่องนี้ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับโดยการดำเนินการในการปราบสแกมเมอร์ไม่ใช่แค่เพียงการจับกุมแต่ท่านนายกบอกต้องถอนรากถอนโคนให้ทั้งสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ให้ยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยหมดสิ้นไปจากประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของ FBI นะครับเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI เข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็เป็นภาพข่าวอยู่ที่เพจของสวทของเราครับคุณผู้ฟังไปดูภาพข่าวได้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับ FBI เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทลายอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็การค้ามนุษย์รวมถึงเรื่องสำคัญในการปราบยาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทยด้วยนะฮะอ่ะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเรื่องราวนิดนึงนะฮะที่จะเกิดขึ้นในวันที่6สิงหาคมนี่ถนนดนตรีหลายๆคนบอกว่าคุณบอลอยากมาฟังเพลงบ้างนะฮะฟังข่าวด้วยเดินหน้าประเทศไทยด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมาเชิญกัน6สิงหาคมครับมามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับคุณผู้ฟังครับ6สิงหาคมเวลา 18:00 นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับเชิญชวนนะฮะแล้วก็เชิญชมกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริฮัวน่าอยากให้คุณผู้ฟังมากันเยอะๆเลยนะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะมาชมกัน6สิงหาคมตรงกับวันพฤหัสบดีครับเวลา 18:00 นนะครับณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของการลงทะเบียนนะฮะเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่คุณบอลอ่ะไปดูในเพจของถนนดนตรีนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนคนเยอะนะครับแล้วก็เรื่องราวของความสุขในเรื่องของเสียงเพลงก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนของสวทได้ติดตามกันแบบนี้แหละนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 18:00 นนะครับมีคุณต้องนะคุณต้องส่งเข้ามาด้วยสวัสดีครับคุณบอลฟังทุกเย็นเลยก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้คุณโมเช่ด้วยนะครับวันนี้แจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากคุณโมเช่อ้วนนี่นะฮะแล้วก็คุณใจดวงนี้ด้วยจากคุณชื่นชมนะฮะแล้วก็คุณโกโก้หลายๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้แน่นอนครับเรื่องราวของความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของเพจของไทยคู่ฟ้าก็ได้มีการสรุปนะฮะเป็นการประมวลผลเรื่องของความสำเร็จนะฮะท่านนายกก็ปลื้ม4บิ๊กเทคของจีนนะครับเดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศไทยกว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนครับเรื่องสำคัญโดยเรื่องเป็นภารกิจที่ท่านเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนพอใจกับความสำเร็จนะฮะจากท่านนายกรัฐมนตรีนำทีมไทยแลนด์ทั้งพบปะหารือกับผู้บริหาร บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้โหต้องบอกว่ารายใหญ่ๆนะฮะยืนยันว่าจะมีการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยกว่า 70,000 ล้านบาทในปีนี้นี่คือความสำเร็จครับจากการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะฮะหรือว่าอุตสาหกรรมที่ต้องเน้นความแม่นยำแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง data center semiconductor นะฮะเรื่องของไมโครชิปแล้วก็อีกหลายๆเรื่องครับโดยปิดท้ายท่านบอกว่าการลงทุนมหาศาลครั้งนี้ครับก็แน่นอนว่าจะเกิดการจ้างงานโอ้โหที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นหลายๆหมื่นคนคนไทยก็จะมีเรื่องของงานที่ดีการลงทุนที่ดีอีกเรื่องนึงก็คือการยกระดับทักษะ upskill reskill แรงงานคนไทยครับก็จะได้มีการถ่ายทอดเรื่องขององค์ความรู้และก็เทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะฮะจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะฮะทางด้านของบริษัทจากประเทศจีนก็เตรียมที่จะมาลงทุนในประเทศไทยกว่า 70,000 ล้านบาทนั่นเองอันนี้ก็เป็นการสรุปเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไปเตรียมเคารพธงชาติในห้วงเวลาของ18นาฬิกากันก่อนนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงต้องติดตามกันหลายเรื่องราวในจับประเด็นเป็นข่าวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: ทนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะไทยจีนเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตร่วมลงนาม MOU 15ฉบับสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนทั้งสองประเทศภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายเจ้าหลือจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนสนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความปลอดภัยและเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือแบบเต็มคณะกับนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทั้งสองฝ่ายมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เร่งผลักดันความร่วมมือเรื่องการค้าและการลงทุนขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าผลไม้และอาหารแปรรูปคุณภาพสูงจากไทยยกระดับทักษะแรงงานไทยและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานยืนยันเดินหน้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ให้แล้วเสร็จตามกำหนดปี2573พร้อมเตรียมระยะที่2และผลักดันสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2รวมถึงเส้นทางรถไฟเชียงของนาเตยโมฮันเชื่อมโยงจีนตอนใต้ไทยลาวมาเลเซียและสิงคโปร์ด้านความมั่นคงเห็นพ้องจัดตั้งกลไกหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนโดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเร่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทาง AI เทคโนโลยีสุขภาพอวกาศพลังงานนิวเคลียร์และควอนตัมด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่มความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข่าวกรองข้อมูลการสืบสวนและธุรกรรมทางการเงินเพื่อปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์และการฉ้อโกงทางการเงินอีกทั้งยังมีการลงนามความตกลงและข้อบันทึกความเข้าใจไทยจีนจำนวน15ฉบับซึ่งครอบคลุมด้านการศึกษาเศรษฐกิจ AI ทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณสุขการส่งออกสัตว์น้ำความร่วมมือสื่อมวลชนการจัดการน้ำและการสำรวจอวกาศห้วงลึกนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาครัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนในไทยด้าน AI Cloud และโลจิสติกความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียนพม.ยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้ายกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเพื่อให้เป็นที่พึ่งพิงที่เข้มแข็งและรวดเร็วที่สุดในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนาระบบช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของรัฐโดยยกระดับการดำเนินงานของ OSCC หรือที่ปัจจุบันชื่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.และสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงอย่างเต็มรูปแบบใน4มิติดังนี้ 1. การเพิ่มศักยภาพด่านหน้าสายด่วน1300โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีก27อัตราเพื่อเปิด30คู่สายเติมในช่วงเวลาหนาแน่นปรับปรุงระบบฝากข้อความให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนผู้โทรได้ทันทีและขยายช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านระบบ Traffic Fondue พื่อส่งต่อเคสกับหน่วยงานอาทิกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 2. นำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รับสายแบบเชิงรุกเพื่อตอบคำถามประชาชนได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้นและใช้ระบบโซเชียลมอนิเตอร์ริงตรวจจับปัญหาสังคมบนโลกออนไลน์หากพบกรณีวิกฤตระดับสีแดงเข้มจะมีการแจ้งเตือนและส่งตรงถึงผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ภายใน1ชั่วโมงเพื่อส่งทีมช่วยเหลือเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือเชิงรุก 3. ปรับชมภาพลักษณ์การช่วยเหลือในพื้นที่ระดับภูมิภาคของสรส.จังหวัดภายใต้ชื่อสรส.สร้างสุขเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว24ชั่วโมงบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ค้นหาและเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชนอย่างตรงจุด 4. กลไกจัดการรายกรณีประเมินความเสี่ยงทางสังคมเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการลงพื้นที่ชัดเจนกรณีวิกฤตฉุกเฉินระดับสีแดงและสีแดงเข้มอย่างเช่นเด็กถูกทำร้ายหรือกระทำความรุนแรงในครอบครัวหน่วยเคลื่อนที่เร็วต้องเข้าช่วยเหลือทันทีภายใน24ชั่วโมงและประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-tagging โดยเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งเรื่องมท.2แถลงลดค่าครองชีพประชาชนจากค่าไฟภาคครัวเรือนปี 69-73 เดินหน้าคิดค่าไฟบ้านพักอาศัยหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าทะเบียนบ้านชั่วคราว20หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟภาคครัวเรือนปี 2569 ถึง 2573 มาตรการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลโดยกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้านโยบายลดภาระค่าพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงจัดทำโครงสร้างอัตราไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งได้เห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟของประเทศปี 2569 ถึง 2573 และให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า20หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอัตราดังกล่าวจะใช้กับการใช้ไฟฟ้า20หน่วยแรกเท่านั้นพร้อมทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันโดยขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ารวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวให้สามารถใช้อัตราค่าไฟเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค่าไฟจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนแต่หากยอดบิลเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟทั้งหมดด้วยตนเองในเดือนนั้นซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงค่าไฟสาธารณะที่ได้คำนวณแล้วเฉลี่ยในบิลครัวเรือนละ9สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะได้หาแนวทางการใช้งบประมาณจากส่วนอื่นของรัฐในค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้ทำการเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าซึ่งผู้ประกอบการให้เช่ามีการติดตั้งมิเตอร์ต่างหากและมีการคิดค่าไฟเกินกว่าที่รัฐกำหนดสามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567หรือศูนย์บริการประชาชน1111หรือสายด่วนสคบ1166หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการ ลดค่าครองชีพให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐกระทรวงสาธารณสุขชี้การสูบบุหรี่ในบ้านตนเองแต่ควันลอยเข้าบ้านคนอื่นอาจเข้าข่ายเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535มีโทษทั้งจำทั้งปรับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกมาอธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจว่าการสูบบุหรี่ในบ้านเพียงแม้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่หากส่งผลกระทบต่อผู้อื่นก็อาจเข้าข่ายเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ระบุว่าประเด็นนี้ถือเป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นบ่อยในหลายหมู่บ้านคำถามที่ตามมาคือการสูบบุหรี่ในบ้านตนเองถือเป็นสิทธิ์ที่ทำได้โดยสมบูรณ์หรือกฎหมายเข้ามาจัดการได้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535เพื่อเป็นความรู้ในการรับมือกับปัญหานี้กฎหมายได้ระบุว่าเมื่อควันบุหรี่ข้ามรั้วบ้านหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการกระทำใดๆภายในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดที่ใครจะเข้ามาก้าวก่ายไม่ได้แต่ในความเป็นจริงกฎหมายได้กำหนดขอบเขตของสิทธิ์ไว้ว่าการใช้สิทธิ์ของคุณต้องไม่ละเมิดหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535เหตุรำคาญได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา24วรรค4ว่าการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหลาเท่าหรือกรณีอื่นๆจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญดังนั้นควันบุหรี่ที่ลอยออกจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งหากมีปริมาณมากหรือมีความถี่จนทำให้ผู้อาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือผู้ที่สูดดมมีอาการแพ้เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายฉบับนี้ผู้สูบจะอ้างสิทธิ์เพียงความเป็นเจ้าของบ้านเพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ได้วิธีการจัดการตามขั้นตอนตามกฎหมายหากเราเจรจาไม่เป็นผลซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. รวบรวมหลักฐานบันทึกภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอเพื่อแสดงให้เห็นจุดที่สูบบุหรี่และทิศทางของควันจดบันทึกวันเวลาและความถี่ของการสูบที่ส่งผลกระทบหากมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีอาการแพ้หรือผลข้างเคียงของสุขภาพจากควันบุหรี่ซึ่งเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมาก 2. ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหากอาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรอาจเริ่มจากการแจ้งนิติบุคคลให้ช่วยไกล่เกลี่ยหากไม่ได้ผลหรือเป็นบ้านทั่วไปให้ไปร้องเรียนที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เช่นสำนักงานเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล 3. กระบวนการของเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอำนาจเข้ามาตรวจสอบหากพบว่าควันบุหรี่นั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนจริงเจ้าหน้าที่จะอาศัยอำนาจตามมาตรา28ในการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ก่อเหตุระงับป้องกันหรือแก้ไขเหตุรำคาญนั้นภายในเวลาที่กำหนดเช่นห้ามสูบในบริเวณที่ควันจะลอยไปรบกวนเพื่อนบ้าน 4. บทลงโทษหากฝ่าฝืนหากผู้สูบบุหรี่ยังคงเพิกเฉยและฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีความผิดตามมาตรา74ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดพังงาจัดโครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเลณโรงแรมภูงาตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียงกันความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะภัยพิบัติ และอุบัติเหตุทางทะเลซึ่งจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการบุคลากรทางการแพทย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงนำข้อเสนอแนะและประสบการณ์จากการฝึกไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้มีความทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงอย่างยิ่งขึ้นภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพุทธศักราช2562แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดรวมถึงการนำเสนอแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดพังงาและระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS จากนั้นจะมีการฝึกซ้อมในรูปแบบสถานการณ์จำลองบนโต๊ะครอบคลุมการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีทักษะการประสานงานการวางแผนและการตัดสินใจร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569อริสาเสียรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
3: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลายมา

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งสำนวนนะคะสำนวนนี้มีชื่อว่า to drop the ball to drop the ball ก็คือถ้าแปลตรงเนี่ยก็คือทำลูกบอลตกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของสำนวนนี้คือ to make a mistake fail or forget to do something important to make a mistake fail or forget to do something important สรุปความง่ายๆก็คือการทำอะไรผิดพลาดนะคะหรือลืมทำอะไรที่สำคัญบางอย่างนะคะสำนวนนี้นะคะจะเป็นสำนวนที่ใช้กันมากในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหรือจริงๆแล้วสำนวนนี้มีอีกหนึ่งความหมายนะคะความหมายที่ว่า to do something stupid or something that show you have no skill to do something stupid or something that show you have no skill ก็คือทำอะไรที่อาจจะดูไม่ฉลาดนักนะคะหรือแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่มีทักษะในด้านนั้นนะคะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะคือทำอะไรผิดพลาดหรือทำอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ค่อยมีทักษะมากนะคะลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ I completely forgot to return the client's phone call. I dropped the ball on this one. I completely forgot to return the client's phone call. I dropped the ball on this oneถ้าในกรณีนี้ก็จะแปลว่าฉันลืมโทรศัพท์กลับไปหาลูกค้าครั้งนี้ฉันทำผิดพลาดจริงๆนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ There are people who'd like to see me fail. I know that, but I'm not afraid. I won't drop the ball. There are people who'd like to see me fail. I know that, but I'm not afraid. I won't drop the ball. อันนี้ยาวหน่อยนะคะความหมายก็คือว่ามีคนที่อยากจะเห็นฉันผิดพลาดฉันรู้ดีเช่นนั้นนะคะแต่ว่าฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันจะไม่ทำผิดพลาดในครั้งนี้นะคะอย่าลืมนำไปใช้นะคะ to drop the ball วันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก American English Estate นะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือว่าที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะ English Program Wallalak University สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีสเวกองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของทางเลือกนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเราเกิดเลือกผิดทางนะครับคนเรานั้นก็มีทางเลือกมากมายในแต่ละวันนะครับตื่นนอนตอนเช้าไปถึงก่อนจะนอนอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเลือกแล้วนะครับบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยบางเรื่องก็ส่งผลต่อชีวิตต่อครอบครัวและก็ส่งผลต่ออนาคตอย่างคาดไม่ถึงนะครับหลายคนก็พบนะครับว่าความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตแต่ละวันนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวแปรอื่นใดเลยนะครับบางครั้งความสุขความทุกข์ในชีวิตเกิดขึ้นจากผลจากการเลือกที่เราได้ตัดสินใจไว้ในอดีตนะครับบางคนนั้นเลือกเส้นทางที่ถูกต้องก็ได้รับผลดีงามงดงามนะครับขณะที่บางคนก็เลือกผิดพลาดต้องเผชิญกับบทเรียนที่ยากลำบากแต่ว่าไม่ว่าเราจะเคยเลือกทางใดมาในอดีตนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะเลือกใหม่เลือกสิ่งที่ดีเลือกความรักเลือกการให้อภัยเลือกความรับผิดชอบเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่นำมาสู่ความสุขนะครับแต่ที่จริงแล้วในโลกนี้นะครับไม่มีใครที่ไม่เคยตัดสินใจผิดพลาดนะครับบางครั้งก็รู้ทั้งรู้นะครับว่าสิ่งที่กำลังเลือกนั้นผิดมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าบางครั้งกว่าจะรู้ก็เมื่อเวลาผ่านไปนานแล้วนะครับแต่ว่าผลของการตัดสินใจนั้นก็อาจจะทำให้เราสูญเสียโอกาสทำให้เราสูญเสียความสัมพันธ์หรือบางทีก็สูญเสียทรัพย์สินหรือแม้แต่ความสุขในชีวิตแต่โอกาสยังเป็นของเราอยู่ครับวันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังมีโอกาสได้เลือกใหม่นะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำในการจัดทำรายการด้วยครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933ส่งเนื้อหาสาระของท่านเข้ามาทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook ก็ได้นะครับหรือจะทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยส่วนท่านผู้ฟังที่อยากรับฟังรายการที่อัปเดตทุกวันนะครับนอกจากฟังที่สถานีวิทยุแล้วก็อยากจะฟังย้อนหลังไปอีกนะครับก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ www.gamlangjai.org นะครับgamlangjai.org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อมีเดียมีหนังสือคุณค่าน่าอ่านที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับพร้อมบทเพลงกำลังใจข้อคิดหนุนใจในเว็บไซต์นี้นะครับ www.gamlangjai.org วันนี้ก็ยังเป็นผ้าอเนกประสงค์ครับคระสีคระลายเช็ดตามใจชอบนะครับผ้าอเนกประสงค์ขนาด13x26 นิ้วนะครับยินดีมอบให้กับท่านผู้ฟังติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้ครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่21กรกฎาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิต
ที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี
1: ้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มี

0: Store ค้นหา JIL-LSMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LSMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
1: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

บทเพลงที่เปิดให้ฟังและให้ได้คิดนะครับเสื้อสวยๆนะครับเสียงของคุณเคียดพันตาสุรสินพิสุทธิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยตัดสินใจผิดพลาดนะครับบางครั้งบางทีเราก็รู้ตัวนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเลือกอยู่นั้นผิดตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าบางครั้งก็รู้ก็เมื่อสายไปแล้วนานไปแล้วผลของการตัดสินใจอาจจะทำให้เราสูญเสียโอกาสทำให้เราสูญเสียความสัมพันธ์ทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินหรือแม้แต่สูญเสียความสุขในชีวิตนะครับหลายคนนะครับใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจนะครับคิดวนเวียนว่าถ้าวันนั้นไม่ได้เลือกแบบนี้ถ้าวันนั้นเลือกอีกแบบหนึ่งชีวิตก็คงจะดีขึ้นกว่านี้แต่ความเป็นจริงที่เราต้องเข้าใจในชีวิตจริงๆเลยก็คือไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่จากจุดที่เราอยู่ณวันนี้นะครับการเลือกผิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของชีวิตนะครับท่านผู้ฟังบางครั้งเราอาจจะตัดสินใจเลือกจากอารมณ์นะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดจากความรีบร้อนบางครั้งเราเลือกเพราะเกิดความกลัวหรือบางครั้งเราก็เลือกเพราะความไม่รู้เท่าทันก็เลยทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับ

0: บางคนก็อาจจะเลือกคบคนผิดนะครับบางคนก็เลือกใช้ชีวิตโดยขาดเป้าหมายบางคนก็เลือกทางลัดที่ดูง่ายแต่สร้างปัญหาในระยะยาวนะครับแม้ว่าความผิดพลาดเหล่านี้จะเป็นบาดแผลแต่ก็สามารถเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นนะครับการสำนึกผิดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราตระหนักถึงข้อบกพร่องของตัวเราเองและหากปล่อยให้ความเสียใจเข้ามาครอบงำชีวิตเราเราอาจจะสูญเสียกำลังใจและไม่กล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะครับหลายคนลงโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับทั้งที่เหตุการณ์ที่ผิดพลาดนั้นผ่านไปนานแล้วนะครับการจมอยู่กับอดีตไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่จะทำให้เราเสียโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าคนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวนะครับท่านผู้ฟังคนที่เข้มแข็งก็คือคนที่ลุกขึ้นได้หลังจากที่เขาได้ผิดพลาดไปแล้วดังนั้นนะครับเมื่อรู้ตัวว่ากำลังเดินผิดทางนะครับสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเรามาถามตัวเราว่าเราเคยเดินผิดหรือไม่นะครับแล้วก็ไปตัดสินพิพากษาคนอื่นสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวแล้วนะครับว่าเราเดินผิดพลาดและเราจะทำอย่างไรต่อไปสิ่งแรกที่เราทำเมื่อเรารู้ว่าเราผิดพลาดก็คือยอมรับความจริงนะครับเพราะว่าการปฏิเสธความผิดพลาดไม่ได้ช่วยให้ปัญหาดีขึ้นนะครับการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนอกจากยอมรับความจริงแล้วเราต้องเรียนรู้จากบทเรียนนั้นนะครับเราต้องถามตัวเราเองนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของความผิดพลาดและจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราต้องแก้ไขในสิ่งที่แก้ไขได้นะครับถ้าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีคนได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของเราขอโทษได้ก็ขอโทษนะครับชดเชยได้ก็ชดเชยหรือพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์เท่าที่จะทำได้และเมื่อรู้ตัวว่าเดินผิดทางเราก็ต้องการการเริ่มต้นใหม่นะครับดังนั้นก็อย่าปล่อยให้อดีตมากำหนดคุณค่าของตัวเราทุกวันเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างทางเลือกที่ดีกว่าเดิมครับ
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ

0: พลงเส้นทางชีวิตนะครับจากวง The Gospel นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับคนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวนะครับแต่เป็นคนที่ลุกขึ้นหลังจากความผิดพลาดได้ผ่านเข้ามานะครับเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเดินผิดนะครับเราต้องยอมรับความจริงพร้อมกับเรียนรู้บทเรียนแก้ไขในสิ่งที่แก้ไขได้และก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แท้ที่จริงแล้วนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนที่เคยเดินผิดทางนะครับแต่เขาเหล่านั้นก็ได้รับโอกาสในการกลับใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือบุตรน้อยผู้หลงหายนะครับซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่15นะครับลูกชายคนนี้เลือกออกจากบ้านนะครับขอมรดกจากคุณพ่อในส่วนของเขาเองใช้ชีวิตตามใจตัวเองแต่ที่สุดแล้วเขาก็สูญเสียทุกอย่างนะครับเขาตัดสินใจผิดพลาดและเมื่อเขาได้สำนึกผิดเขาก็กลับมาหาพ่อของเขาพ่อของเขาก็ต้อนรับด้วยความรักและการให้อภัยซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าเราจะเคยเดินผิดไปไกลเพียงใดนะครับแต่พระเจ้าก็ยังเปิดหนทางให้เรากลับมาเสมอนะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่1บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับและในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ก็บอกนะครับว่าอย่าจดจำสิ่งเก่าก่อนหรือพิจารณาสิ่งที่ล่วงมาแล้วดูเถิดเรากำลังทำสิ่งใหม่พระเจ้าให้มองดูปัจจุบันนะครับการตัดสินใจของเราณเวลานี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงมองเห็นอนาคตของเราพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่เห็นความผิดพลาดในอดีตนะครับการเลือกผิดทางอาจจะทำให้ชีวิตของเราสะดุดนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้ชีวิตของเราจบลงความผิดพลาดไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับถ้าเราเรียนรู้จากสิ่งนั้นเราต้องยอมรับความจริงและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับอย่าได้ใช้เวลาทั้งชีวิตเสียใจไปกับทางที่เคยเลือกไปแล้วนะครับแต่จงใช้เวลาที่เหลือเลือกทางที่ถูกต้องในวันนี้เพราะแม้อดีตจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ว่าอนาคตนั้นตอนนี้อยู่ในมือของเราและด้วยพระคุณของพระเจ้าเราทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสม
1: ออย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: บทเพลงซึ้งๆจากหลงลงลายนะครับรอยจูบบนฝ่าเท้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบสวัสดิการของรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่ประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนรถค้างต่อชำระนานซึ่งอาจต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีต
4: 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทะเบียนใหม่เลยคราวนี้เราได้ชื่อคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับในขณะที่วันนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีประชาชนบางคนต้องที่ยากจนจริงๆแต่หลุดออกไปเพราะเกณฑ์เก่าในขณะที่มีบางคนที่ดูแล้วคือร่ำรวยอ่ะแต่ในอดีตมาที่ผ่านมาเขาก็ได้รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้
1: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service พร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยกรมการปกครองได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้น ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอน
6: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
5: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีการลงนามด้วยตนเองไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายบริษัทมหาชนรวมถึงติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต
7: ทางตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกันถ้ายังหาข้อมูลตัวเองไม่เจอแล้วเจอว่าโดนตัวเองโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมีข้อสงสัยก็อยากจะให้พยายามโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคงต้องดูประสานกับทางกระทรวงการคลังอยู่ว่าขอรายชื่อมาแล้วเราเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให
1: ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศโดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนทั้งด้านระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อวางกรอบพัฒนาการประมงทั้งระบบมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568 นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ยืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในการนำเสนอผลงาน90วันของกระทรวงสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยยกระดับประเทศไทยยกระดับคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงโดยนายรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
9: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและจับมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้คนของเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาวะทางจิตเพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความท้าทายในระดับที่มนุษย์เราไม่เคยประสบมาก่อน
8: นายกรัฐมนตรีเห็นกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานอย่างเข้มข้นของรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจนเกิดการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสามารถผลักดันศักยภาพของคนไทยในมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานเพื่อพลิกโฉมระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างเทคโนโลยีควอนตัมและอวกาศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมในรอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขกฎหมายและผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นโครงการ IP Fast Track ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือเพียง 1-1.5 ปีและการจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีเพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในนวัตกรรมได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งย่านนวัตกรรมทั่วภูมิภาคและความสำเร็จของโมเดลแก้จนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนรวมถึงการผลิตรถไฟฝีมือคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ถึงกว่าร้อยละ40ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์ใน7มิติหลักต่อที่ประชุมธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยืนยันความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่พร้อมจะพยุงและยกกำลังประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันจ้างงานแล้วกว่า 40,000 คนผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือแคร์พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันว่ากระทรวงแรงงานมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทยกว่า45ล้านคนเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยระยะเร่งด่วนได้เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและ สามารถยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสามารถจัดหางานให้ประชาชนในประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,800 ล้านบาทเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 30,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาหยุดกรณีปวดประจำเดือนและสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีต้องหยุดงานรวมถึงยังเตรียมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงสิทธิและระบบประกันสังคมได้อย่างเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปผลงาน90วันขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยผลการดำเนินงานครบ90วันโดยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งตลอด90วันที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมบูรณาการเชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 231,000 คนพัฒนาระบบพม.แคร์ให้เข้าถึงสิทธิและเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและนำ AI มาใช้กับสายด่วน1300ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ435แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2,400,000 คนพร้อมผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบ76จังหวัดพร้อมผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงาน90วันเดินหน้าลดภาระครูยกระดับโอกาสทางการศึกษามุ่งสร้างความเท่าเทียมทุกมิติน
11: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงผลงาน90วันว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกภาระงานครูที่ซ้ำซ้อน7โครงการพร้อมเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่โดยตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคมนี้ควบคู่กับนโยบาย Thailand Zero Dropout ที่พาเด็กหลุดระบบกว่า 400,000 คนกลับเข้าสู่การศึกษาสำเร็จรวมทั้งโครงการ ODOS ที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแล้วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวคิด All for Education ด้านนายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลดพิธีการในการตรวจราชการเน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงพร้อมขยายบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมกับกองทัพบกให้ทหารเกณฑ์ได้รับวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ควบคู่การเกณฑ์ทหารและความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ต้องขังเพื่อต่อยอดชีวิตหลังพ้นโทษโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูผลงาน90วันใช้นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยในรอบ90วันที่ผ่านมาว่าได้มีการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างเป็นระบบตลอดจนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นวิธีแบบคาร์บอนต่ำโดยจากการนำร่องใน25จังหวัดพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้อีกร้อยละ10พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปีหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเร่งรัดการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชน และเชื่อมโยงระบบชลประทานพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุม59จังหวัดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 2,500,000 ไร่พร้อมเร่งเจรจาเพื่อเปิดประตูและแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรเช่นการเจรจากับมาเลเซียเพื่อกลับมาส่งออกกุ้งให้ได้ภายใน30วันควบคู่ไปกับการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่แม่นยำชาวนันมาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนอกภูมิภาคขณะที่นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุดโดยเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันสร้างสรรค์และรอบคอบแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอาทิศูนย์บัญชาการทางทหารโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธนาวีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถือเป็นคืนที่10ติดต่อกันแล้วเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพทางทหารของสหรัฐในคูเวตโดยมุ่งเป้าไปยังระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สระบบเดน่ากล่องรับสัญญาณดาวเทียมศูนย์โทรคมนาคมและโรงเก็บโดรนนอกจากนี้ยังสามารถทำลายเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในบาเรนอีกด้วยต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาผ่านบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณ

0: ศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
1: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็

0: แต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
1: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
0: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านแน่ค่ะข่าวสัวรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี้นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องถุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ครม.ค่ะไฟเขี้ยวงบกลาง843ล้านบาทค่ะฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้นะคะนางเศร้ารัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กลุ่มชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568ที่ผ่านมาค่ะทางนี้โครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูดังกล่าวค่ะจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้แต่แก่สงขลานะคะสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะรวมทั้งสิ้น67รายการนะคะเช่นซ่อมแซมคลองระบายน้ำร่อนึงนะคะจังหวัดสงขลาค่ะซ่อมแซมคลองการะเกดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูลคลองระเกดนะคะขออภัยนะคะขุดลอกคลองนะคะโดยรถขุดจางเมาข้างคลองระบายน้ำดีเจ็ดอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซ่อมแซมขั้นคลองส่งน้ำไส้ย่อยนะคะฟังคว้าเป็นช่วงๆนะคะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะและซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกายเยาะมาตีนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นค่ะทั้งนี้นายรัฐมนตรีนะคะได้ย้ำว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะใช้งบประมาณดังกล่าวนะคะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เร่งดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูให้สำเร็จโดยเร็วค่ะโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญนั่นเองค่ะนี่คือครม.นะคะที่อนุมัติงบวันนี้นะคะในการประชุมครม.วันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปฝากฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะเราจะรอบมาพบกันไหมต่อโพรกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่าโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเวลา 14:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายวุฒิธานิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวสภากาชาดไทยเวลา 14:43 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา 7:00 น.ณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา 8:00 น.เป็นพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา 17:30 น.เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 น.สำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ณกระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคมพร้อมร่วมลงนามถวายสัตยปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันขณะที่หลายจังหวัดพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่10ไร่
2: นายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพื้นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่10ไร่จำนวน 2,000 ต้นประกอบด้วยต้นยางนา 1,000 ต้นและต้นตะเคียนทอง 1,000 ต้นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ พิธีจัดขึ้นที่หนองปันเลียอันบ้านสโนตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า375ตัวปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่รวมทั้งมอบและร่วมปลูกกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาสำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐจากทุกกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปอายุ20ปีถึง75ปีรวมจำนวนทั้งสิ้น220คนได้แก่สุภาพบุรุษจำนวน80คนได้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทสุภาพสตรีจำนวน80คนได้เข้ารับการบวชชีพรหมโพธิสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจำนวน40คนได้เข้ารับการถือบวชปฏิบัติธรรมและจิตอาสาคณะดำเนินโครงการจำนวน20คนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในฐานะสิริศิลปินและศิลปินแห่งชาติประจำปี2567
5: นางสาวสรสนันท์อันนพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งชาติ2567และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยนิทรรศการสิริศิลปินซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในปี2567เพื่อถวายพระเกียรติพระปีชาสามารถด้านศิลปะเผยแพร่พระประวัติพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอีกทั้งยังจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านงานอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงดนตรีไทยการขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยพระพันปีหลวงในดวงใจนิรันดร์ทางนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.มาชโยรายงาน
1: พร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายศิลปินทุกแขนงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายปรเมศโพธารกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจถวายอาลัยเจ้าฟ้าของแผ่นดินณโรงละครแห่งชาติซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้นำศาสนาและศาสนิกชน5ศาสนาศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปาธรศิลปินพื้นบ้านนักแสดงและประชาชนเข้าร่วมภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลโดยองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกการฉายสารคดีเทิดพระเกียรติและภาพยนตร์สมพระองค์ที่หาชมได้ยากกิจกรรมศิลปินทั่วล่าแสดงความอาลัยโดยศิลปินทุกแขนงประกอบด้วยการอ่านบทกวีบรรเลงคลุยการแสดงร่วมสมัยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงเพลงไทยสากลบรรเลงไวโอลินควบคู่กับการแสดงวาดทรายและการแสดงของสมาคมศิลปินพื้นบ้านอาทิการแสดงหมอลำการแสดงโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้นอกจากนี้ยังจัดจุดลงนามแสดงความอาลัยและนิทรรศการมหาวชิระราชธิดาสู่ใจประชาทั้งมวลร้อยเรียงเรื่องราวพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพกิจกรรมต้นไม้แห่งปณิธาน1คน1ความดีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขียนเล่าความดีที่ได้ทำหรือความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อส่วนรวมก่อนนำไปผูกบนต้นไม้แห่งปณิธานถวายพระกุศลโดยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าของแคนาดาในอัตราร้อยละ50ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทางการค้าทั้งหมดและละเมิดความสัมพันธ์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งแคนาดาพยายามยื่นข้อเสนออย่างครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและยกระดับข้อตกลงนี้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีคาร์นีย์กล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดายังคงเชื่อมั่นในประโยชน์ของการค้าเสรีและความเป็นธรรมซึ่งข้อพิพาททางการค้านี้จะเพิ่มภาระค่าครองชีพของครัวเรือนให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐพร้อมให้คำมั่นว่าแคนาดายินดีที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไขประเด็นที่ยังค้างคากับสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนจัดตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูไปจนถึงเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาเซลเซียสพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทั่วญี่ปุ่นอาทิเมืองคุมากายะจังหวัดไซตามะเมืองนาโกย่าและเมืองโคฟุอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ JMA ยังประกาศเตือนเกี่ยวกับโรคลมแดดใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงจังหวัดโอกินาวาพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้มีปริมาณเพียงพอรวมทั้งขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันโรคลมแดดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกมาชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้นายธัมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลทำปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศขณะที่ทางการอินเดียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ไม้กระบองและยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย180รายอย่างไรก็ตามพรรค CJP ให้คำมั่นว่าจะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่านายประธานจะยอมประกาศลาออกจากตำแหน่งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 รายการไชน่าโอเพ่นที่สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมือ14ของโลกจากแคนาดา2-1เกม 21-12 12-21และ 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะเดวิกาซีฮักมือ32ของโลกจากอินเดีย2-1เกม 21-19 19-21และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันด้านคู่ผสมโอโมพักขพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกเอาชนะอูกวนซุนกับลีเจียซินคู่มือ42ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-8และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ19ของโลกแพ้เกาเจียซวนและอูเมืองหญิงคู่มือ34ของโลกเจ้าถิ่นไปแบบบุดวิด1-2เกม19-21 21-15 และ22-24ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันที่2มีจอมเตะไทยลงสนาม1คนคือแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์โดยในรอบชิงชนะเลิศแจ็คต้องโคจรไปพบกับยัสดานีโมฮัมหมัดฮอสเซนจากอิหร่านผลปรากฏว่าแจ็คแพ้ไปแบบบุดหวิด0-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองบุรีรัมย์มาราธอน2027เปิดศักราชใหม่เดินหน้าสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของไทยเปิดฉากทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในการวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากกีฬาพร้อมผลักดันนักวิ่งไทยจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกและก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันวันที่23มกราคม2570ออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาชิงชัยใน4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรคาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
9: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเดินหน้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเยาวชนรุ่นใหม่สู่วงการกีฬาอีสปอร์ตไทยอย่างเป็นระบบติดตามได้จากรายงาน
11: นายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวัลลบสุวรรณดีอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ไทยแลนด์อีสปอร์ตสเตเดียม โดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่และเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตเพื่อรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
9: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ระหว่างวันที่22-26 กรกฎาคมที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI คือนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขาระดับสูงสุดของ UCI จากสหรัฐอเมริกาหลักสูตรดังกล่าวเน้นต่อยอดจากระดับ1โดยเพิ่มความเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนของไทยเพื่อสร้างผู้ฝึกสอนคุณภาพรองรับการพัฒนานักกีฬาจักรยานไทยสู่มาตรฐานนานาชาติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระเทพวชิระเวที
13: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการจัดประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองและจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองเปิดพื้นที่ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะมาพูดถึงผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคลุกผลงานการประพันธ์โดยซีลินค่ะมานำเสนอเป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่กลับจากเมืองหลวงมาอยู่กับแม่ที่บ้านเกิดซึ่งที่บ้านเกิดนั้นก็มีหลายสิ่งที่เธอไม่ชอบค่ะรวมถึงข้าวยำของแม่ด้วยที่เธอก็ไม่ชอบทานมาตั้งแต่เด็กเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

คนรุ่นใหม่มีอิสระในการใช้ชีวิตดูอย่างฉันลาออกจากงานมายังมีรายได้ประจำจากโลกออนไลน์ในฐานะเจ้าของเพจ YouTube TikTok งานแบบนี้ทำอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกแค่เจียดเวลาวันละไม่กี่ชั่วโมงมานั่งเตรียมข้อมูลอัดคลิปคุยแนวคิดทางการตลาดทันยุคฉันพอมีชื่อทางนี้การตลาดแบบวิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองนิดหน่อยมีคนติดตามในโซเชียลจำนวนหนึ่งก็ทำรายได้แล้วภาษายุคใหม่เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ขายของโชว์ทำกับข้าวพาเที่ยวแสดงอะไรสักอย่างที่คนติดตามดูได้เงินมาง่ายๆคนบ้านเราก็ทำได้นะแม่ฉันครุ่นคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังตอนนาฬิกาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์บอกเวลา4:10 น.นอกหน้าต่างมืดสนิทเสียงแมวไล่กัดกันดังมาจากที่ไหนสักแห่งเล็ดลอดเข้ามาในห้องพร้อมดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอมเจือรสเปรี้ยวอ่อนๆลอยมาตามลมเคยนอนดมจนเคลิ้มหลับตอนเด็กเป็นประจำไม่รู้สักทีว่าเขาเรียกดอกอะไรหรือใครเคยบอกแล้วก็ลืม

ื่มแม่คงนอนหลับสนิทเอาแรงลุกขึ้นมาเคี่ยวบูดูช่วงตีสองรู้ดีว่าฉันแพ้กลิ่นเหม็นคาวทั้งที่คนอื่นเขาชวนหิวข้าวกันทั้งหมู่บ้านเหตุนี้เลยสั่งเขามาทำห้องปิดติดแอร์สำหรับลูกสาวเป็นการเฉพาะส่วนแม่เองบอกว่าชาตินี้ไม่ยอมนอนห้องแอร์เด็ดขาดมันชวนเป็นหวัดคัดจมูกฉันรู้ว่าถึงเราทะเลาะกันอยู่เรื่อยแม่ก็รักฉันนั่นแหละฉันลูกแม่นี่นาเรามีด้วยกันแค่สองคนเท่านั้นชอบจังตอนเรานั่งอํากันเล่นเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นนินทาพ่อว่าชอบเอาผ้าขาวม้าโพกหัวถ้ายังอยู่คงเข้ากับพวกผู้ใหญ่บ้านผ้าขาวม้าพาดบ่าคิดถึงแม่แล้วฉันนั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจกว่าคืนไหนกำลังจะใส่หูฟังเพลงโปรดก่อนเข้านอนได้ยินเสียงของหนักบางอย่างตกบ้านยกพื้นปูไม้กระดานขนาดปากกาตกในห้องฉันแม่ยังได้ยินมันถึงกันหมดแต่มันเสียงอะไรนะอย่างกระตู้ล้มฉันคิดเดากำลังเปิดประตูเดินออกไปดูพลันอุทานในใจแม่

นาทีนั้นฉันทำอะไรไม่ถูกเลยเอาแต่ตะโกนเรียกร่างแม่ที่นอนแน่นิ่งอยู่หน้าห้องน้ำมือแม่ยังกำขวดยาหอมแน่นเขย่าตัวไม่สนองตอบอันใดเกิดอะไรขึ้นฉันตั้งคำถามในชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้หัวคิดอะไรไม่ออกเลยมืดทึบไปหมดโทรศัพท์หาหน่วยฉุกเฉินตามที่เคยอ่านเจอหรือโทรตามใครในหมู่บ้านก็ไม่มีเบอร์ฉันไม่รู้ทำอย่างไรจริงๆร่ำไห้เสียงดังสติหลุดตัดสินใจทิ้งแม่ลงบันไดบ้านวิ่งฝ่าความมืดตรงไปบ้านผู้ใหญ่ระยะทาง300เมตรวิ่งแบบสุดชีวิตแม่จากฉันไปปุบปับฉันทำใจไม่ได้หรอกนั่งร้องไห้อยู่ท่าเดิมข้ามวันข้ามคืนมีแต่คนที่เดินเข้ามาปลอบใครบ้างไม่รับรู้ไม่จำทุกคนแสดงความเห็นใจบอกว่าฉันต้องหยุดฟูมไฟล์เพื่อมาจัดการงานศพอะไรหรือฉันทำไม่เป็นหรอกฉันคิดถึงแม่เท่านั้นแม่ไม่น่าด่วนจากไม่ทันกล่าวคำล่ำราฉันรู้สึกผิดที่กลับมาอยู่กับแม่ช้ายังไม่ได้ตอบแทนคุณทำตามแม่ร้องขอสักอย่างผู้ใหญ่บ้านพี่โดมรับเป็นธุระเจ้าภาพงานศพจัดการแทนทุกอย่างตั้งแต่รดน้ำศพจนชาปนกิจสายตาชาวบ้านมองว่าแค่นี้เป็นเรื่องง่ายดายสำหรับฉันเกิดมาฉลาดเรียนเก่งทำงานดีขอโทษเถอะไม่เคยเกี่ยวข้องกับวิชานิมนต์พระจัดเลี้ยงรับแขกอะไรเกี่ยวกับงานศพอีกจิปาถะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่เป็นสมาชิกชาปนกิจของหมู่บ้านมีเงินกองทุนมาช่วยจัดการศพอยู่แล้วขนาดว่าฉันไม่ค่อยมีส่วนช่วยอะไรยังทำปากดีว่างานศพแม่ขออย่ามีคนกินเหล้าในงานขออีกอย่างงดรับพวงหลีดนักการเมืองพี่โดมทำหน้างงถ้าแม่รู้ว่าฉันงอแงอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้แม่คงลุกขึ้นมาด่าฉันอีกยกแต่พี่โดมเขาก็ยอมทำตามเพราะฉันพูดไปก็ยังนั่งร้องไห้ไม่หยุด

ทุกคนคงไม่ชอบฉันเลยแต่คงมองข้ามเรื่องนี้เพราะเขาต่างรักแม่มีคนเวียนเข้ามาหาและนั่งคุยว่าแม่ใจดีกับเขาอย่างไรมากมายชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าว่ากินข้าวยำฟรีจนเรียนจบปวส.ตอนนี้ทำงานอยู่ในเมืองพอรู้ข่าวลางานกลับมาเขาเรียกแม่รื่นเต็มปากเพิ่งรู้ว่าคนนี้แหละมือทำติ๊กต็อกโปรโมทข้าวยำจนคนที่อื่นตามมากินอีกคนแม่เคยช่วยออกเงินประกันตัวลูกชายเขาคดียาเสพติดลูกเขาถึงจะไม่ได้เรียนต่อก็ยอมเลิกยุ่งเกี่ยวกับยามาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหลายคนมานั่งเล่าสิ่งที่แม่ทำไว้แม่เคยทำอะไรให้คนอื่นมากมายฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่โดมแทบไม่ห่างฉันทำอะไรสักอย่างเป็นต้องปรึกษาหารืออย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคงเห็นฉันตั้งกฎกติกามาแต่ต้นจนพวกขี้เล่าบ่นกันนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นักพากันย้ายวงจากโรงเลี้ยงข้างวัดไกลเข้าไปอยู่ในป่าได้ยินว่าพี่โดมจ้างพิเศษด้วยเหล้าสองลังพวกนั้นยิ่งยินดีปรีดากรณีงดรับพวงหรีดจากบางคนพี่โดมไม่ถามฉันคงละเอาไว้ฐานที่พอเข้าใจว่าคงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฉันฉันไม่รู้สึกอึดอัดขัดเคืองกับเขาอีกแล้วลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันถือเป็นอดีตต่อมาเขาเสนออะไรฉันว่าตามนั้นเขาบอกว่างานศพวันสุดท้ายคนเกือบทั้งหมู่บ้านพร้อมใจหยุดภารกิจส่วนตัวเพื่อมาร่วมงานมีความคิดว่าจะทำข้าวยำเลี้ยงเขาว่าทั้งชีวิตแม่รื่นคือข้าวยำอำลาด้วยข้าวยำคงดีใจฉันเห็นด้วยแต่จะทำอย่างไรล่ะผู้ควรสืบทอดมรดกข้าวยำไม่รู้อะไรสักอย่างจะช่วยอย่างไรเขายิ้มใส่ซื่ออย่างกับเด็กน้อยคล้ายวันที่ฉันเห็นเขามาหาแม่ที่บ้านก่อนบอกว่าไม่ต้องห่วงขอเพียงหยิบยืมหม้อชามจานช้อนจากร้านข้าวยำแม่มาจัดวางระลึกถึงก็คงพอชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจทำข้าวยำกันคึกคักเริ่มตั้งแต่ตอนรุ่งสางมีคนอาสาขับรถไปชายทะเลบ้านกะเหมาบูดูจากบ่อหมักมาถุงใหญ่กะตายหลายปีแล้วลูกหลานกะรู้จักแม่พออย่างนั้นแม้ขยันขยอว่าเจ้าภาพตั้งใจอยากซื้อพวกเขาก็ไม่ยอมคิดเงินแม้แต่บาทเดียวให้ขนกลับไปเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการเอาบูดูดิบกลับมาต้มข่าตะไคร้ใบมะกรูดกรองน้ำเคี่ยวจนออกสีน้ำตาลเข้มปรุงรสด้วยน้ำตาลแว่นหอมแดงกระเทียมส้มแขกกะปิจนได้รสหวานเค็มกลมกล่อมคนอื่นแบ่งหน้าที่ทำเครื่องเคียงประกอบขูดมะพร้าวคั้นกะทิสำหรับผัดเส้นหมี่ขาวอีกส่วนเอามาคั่วจนพอกรอบหอมฉุยบางช่วยตำกุ้งแห้งให้ป่นละเอียดสำหรับผักหลายชนิดรวมกันเรียกว่าหมวดข้าวยำต้องซื้อจากตลาดมีถั่วฝักยาวถั่วงอกแตงกวาเด็กๆตื่นเต้นกันมากเก็บมะนาวจากสวนตาคล่องโคศกหมู่บ้านมาเป็นกระสอบตระเวนเด็ดยอดชะพลูยอดจิกยอดยอริมชายคลองลุยเข้าป่าลึกสอยลูกเนียงเก็บดอกโดนดอกดาหลามีคนเสนอว่าน่าจะต้มไข่เขาพร้อมจะสนับสนุน200ฟองคนท้วงว่าสูตรแม่รื่นห้ามไข่เลยเงียบไปวิถีงานศพของหมู่บ้านต่างมาร่วมด้วยช่วยกันขมีขมันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานนี้สูญเสียแม่ครัวใหญ่ร้อยปีไม่รู้ใครจะมาแทนแม่รื่นหยิบจับทำอะไรก็อร่อยไปหมดข้าวหุงแบบนึ่งกระทะใบบัวใช่ว่าใครจะรู้วิธีทำกี่คนพอสุกหอมโชยตักข้าวใส่หม้อมาแบ่งลงจานอีกที่หนึ่งทีมข้าวยำลูกศิษย์แม่เริ่มงานของเขาด้วยการราดบูดูหนึ่งช้อนโต๊ะตักเครื่องเคียงผักวางเรียงบนจานตามแบบที่แม่เคยทำทุกอย่างพี่โดมถือข้าวยำจานแรกเดินหรี่ตรงมาให้ฉันทำท่าอิดออดเขาขยันขยอว่าต้องกินเพื่อแม่คงเห็นว่าฉันกินข้าวไม่ลงมา3วันเต็มอาจเป็นลมเป็นแล้งฉันทำท่าเพ่งมองในจานคิดเขี่ยกินเฉพาะหมี่ผัดกะทิกับกุ้งป่นอย่างเคย
ขายิ้มแบบจับผิดเด็กบอกว่ากินข้าวยำต้องเริ่มจากบีบมะนาวแล้วคลุกเคล้าทุกอย่างในจานเป็นเนื้อเดียวง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดมากหรอกฉันรู้สึกเขินต้องให้คนอื่นมาสอนลูกแม่ค้าข้าวยำยอมทำตามนั้นจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันรังเกียจมาเกือบตลอดชีวิตพอคลุกเคล้าอย่างที่เขาบอกกลิ่นบูดูที่ฉันเหม็นคาวคลื่นเหียนก็หายรสขมกลิ่นซ่าของดอกดาหลาชะพลูจางลงก็อร่อยดีนะแม่ฉันกินข้าวยำแบบเต็มจานครั้งแรกผ่านมา2ปีแล้วนะแม่บ้านเหลือฉันอยู่เพียงลำพังเพิงใต้ต้นกระท้อนยังอยู่แคร่ที่แม่วางขายข้าวยำยังคงเดิมขาดเพียงไม่มีแม่ยืนประจำการหน้าหม้อข้าวน้ำบูดูถาดหมวดข้าวยำเครื่องเคียงทั้งหลายทั้งมวลนึกถึงตอนแม่ปรุงข้าวยำแต่ละจานคล่องแคล่วอย่างศิลปินมือทองคนแวะเวียนมาหาไม่ขาดมีคนถามฉันเหมือนกันว่าจะเอายังไงต่อดีจนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีธุระก็ไม่มีใครผ่านมานักยกเว้นอยู่คนเดียวคือพี่โดมแม่จ๋าฉันคิดว่าจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพทนมีชีวิตอยู่กับความโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่ไหวแน่อีกชาวบ้านคงไม่ชอบฉันหรอกคนอย่างฉันปากคอเราะรายงานศพแม่ตัวเองก็ยังทำหน้าที่ไม่เป็นโลเป็นพายแต่ที่คิดคงผิดคาดอยู่บ้างนั่นแหละพอแม่ไม่อยู่รู้ว่าฉันต้องอยู่คนเดียวช่วงแรกพวกเขาคอยมาดูแลถามไถ่ปลอบประโลมจนฉันรู้สึกดีขึ้นเขายอมรับตรงๆว่าตอนแรกกลับมาอยู่ใหม่ไม่กล้าเข้ามาคุยกับฉันได้แต่มองอยู่ไกลๆเห็นว่านางเก่งกาจฉลาดหัวสูงมีความรู้เหนือคนอื่นกระทั่งเห็นฉันก็คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรหนักหนาบางมุมดูแย่ด้วยซ้ำคราวนี้จึงเข้ามาหาอย่างสบายใจแม่จำเขียดเพื่อนสมัยเด็กของฉันได้ใช่ไหมคนที่ชิงแต่งงานตอนยังเรียนม.3 อยู่เลยบอกว่าตอนแรกไม่กล้าเข้ามาทักมาใกล้ฉันหรอกเธอมันเด็กบ้านนอกเรียนไม่จบส่วนฉันเป็นถึงแม่สาวชาวกรุงไฮโซฉันเพิ่งรู้ว่าถูกมองเป็นตัวประหลาดถึงขนาดนั้นตอนนี้เธอพาลูกสาวมาให้ช่วยสอนภาษาอังกฤษกับเทคนิคการขายของบนโลกออนไลน์เฉยนี่ฉันต้องเลี้ยงลูกเขาด้วยนะแม่เขียดนะเขียดฉันน่าจะแต่งงานพร้อมเธอจะได้มีลูกเป็นของตัวเองบ้างพี่โดมขยันแวะมานั่งที่แคร่ขายข้าวยำชวนคุยคงหวังให้ฉันสบายใจขึ้นนั่นแหละเขาว่าแคร่ขายข้าวยำของแม่ที่พ่อลงมือต่อเองด้วยไม้เขี่ยมถึงตากแดดตากฝนก็คงอยู่ทนอีก100 ปีพี่โดมนี่รู้อะไรแบบที่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยความรู้สึกต่อเขาเปลี่ยนไปเยอะฉันเพิ่งรู้ว่าบางคนที่เราคุยด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นนั้นเป็นอย่างไรเขาไม่ถามว่ายังคิดทำร้านกาแฟอย่างที่เคยพูดอยู่อีกไหมคงรู้ว่ามันมีรายละเอียดเยอะกระจิตกระใจฉันยังไม่พร้อมเลยชวนฉันทำพิซซ่าหน้าข้าวยำนำเสนอผ่านหน้าเพจร้านข้าวยำของแม่เก็บไว้ยึดโยงกับสตอรี่เดิมเขาจะหาทางของบประมาณสนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากที่อื่นเขาพร้อมออกเงินส่วนตัวจริงหรือพี่แกล้งจ้องตาจนเขาอายจนหน้าแดงฉันกล้าแซวเขาเรื่องผ้าขาวม้าพาดบ่าตอนนี้เลยหันมาคาดพุงแทนแถมสวมเสื้อเชิ้ตลายตาหมากรุกสีแสบตาเสียอีกแกล้งฉันคืนฉันดูแลตัวเองมากขึ้นตามที่แม่เคยขอรู้สึกว่าตัวเองกลับมาเป็นคนบ้านเรามากขึ้นด้วยเคยสบประมาทพี่โดมฉันขอโทษเขาแล้วพูดด้วยปากนี่ล่ะไม่ต้องขนาดกราบไหว้ดอกไม้ธูปเทียนนับถือพี่เขาจากใจจริงเลยว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเพิ่งรู้ว่าหลังแยกย้ายกันแต่วัยเด็กเขาจบรัฐศาสตร์ทำงานพัฒนาอยู่ทางภาคเหนือหลายปีก่อนตัดสินใจกลับมาดูแลป้าดาถูกชาวบ้านขอร้องแกมบังคับรับตำแหน่งเข
ขารู้สึกกับหมู่บ้านเราไม่ต่างจากฉันแต่ถ้าไม่รับหน้าที่เขายอมรับว่าคงรู้สึกผิดกว่าและเป็นตราบาปที่ปล่อยให้ชาวบ้านถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังตัวจริงเขาเล่าว่าผ่านเรื่องปวดหัวมาเยอะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ง่ายทำตามใจเขาคนเดียวหรือเปลี่ยนความคิดใครสักคนเป็นเรื่องยากพื้นฐานคนข้อจำกัดไม่เท่ากันชอบคิดว่าอยากให้คนอื่นเหมือนเราอีกฝ่ายก็อยากให้เราเป็นเหมือนเขาเช่นกันถ้าทุกคนพากันเบื่อนายหมดหวังก็ยิ่งแย่เขายกตัวอย่างสังคมว่าเป็นข้าวยำหนึ่งจานประกอบด้วยวัตถุดิบหลายอย่างต่างสีมารวมกันจึงจะอร่อยมีคุณค่าอาหารความเป็นสังคมหมายความว่าต่อให้ใครมีผักหรูหราราคาแพงชอบอะไรส่วนตัวอย่างเดียวจะเอาอย่างนั้นเป็นที่พึ่งสิ่งเดียวก็ไม่ได้ชอบกลิ่นหอมแปลกใบชะพูมาเดี่ยวๆกินไม่ลงหรอกต้องซอยถั่วฝักยาวถั่วงอกแตงกวามาช่วยด้วยสัดส่วนพอเหมาะในความแตกต่างข้าวเม็ดสวยสีขาวยอมเลอะบูดูผักสีเขียวสดกลายเป็นสีคล้ำมันต้องมีคนยอมสลายรสชาติสีสันจุดเด่นของตัวเองคลุกเคล้ากลายเป็นสิ่งใหม่ฉันเข้าใจแล้วล่ะแม่ข้าวยำต้องคลุกเคล้าคนก็เหมือนกันสมมุติฉันเป็นดอกดาหลาแซบซาลิ้นกินไม่ลงต้องอยู่ร่วมกับยอดจิกดอกโดนถั่วงอกใบชะพลูจึงจะกินได้พี่โดมเขาเก่งจังที่เอาข้าวยำมาอธิบายความเป็นสังคมฉันรู้สึกเสียดายกลับมาบ้านช้าไปแม่เจอป้าดาบนสวรรค์แล้วสินะป้าดาทวงถามอะไรบ้างหรือเปล่า

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องที่จบลงไปนะคะก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามีชื่อเรื่องว่าครุกเป็นผลงานของเจ้าของผลงานการประพันธ์ที่ใช้นามปากกาว่าซีรินค่ะสำหรับรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 จนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนมุ่งสู่เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติโดยมีการหารือถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุโดยนายเจเสดได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงด่านชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญของไทยในการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและต้องติดตามประชากรในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโดยยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งนี้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามสถานภาพและจำนวนประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด หากพบประชากรลดลงหรือมีความเสี่ยงต่อการกระจายพันธุ์และการสูญพันธุ์จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณากำหนดให้นกปอดหัวโขนกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งสำหรับการปรับสถานภาพครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกปลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงสันติการแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการจมน้ำโลกพร้อมเดินหน้าลดอัตราเสียชีวิตจากการจมน้ำลงร้อยละ35ตามเป้าหมายโลกภายในปี2578
7: นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลกปีนี้เน้นรณรงค์รวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำภายใต้แนวคิดทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของไทยและเป้าหมายของยุทธศาสตร์โลกที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั่วโลกลงร้อยละ35ภายในปี2578พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจมน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจากรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลกพบทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปีขณะที่ไทยช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559ถึง2568พบผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,748 คนหรือวันละกว่า10คนแม้ไทยจะสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กเล็กลงได้กว่าร้อยละ50จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ราคาน้ำมันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซล85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในค่ำคืนวันอังคารแบบนี้กลับมาพบกับแก้วภูมิรัตน์ค่ะยังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะพบกันช่วงเวลา 21:00 น.ถึงประมาณ 22:00 น.ค่ะในช่วงแรกของรายการค่ะคุณผู้ฟังเราก็มีเรื่องของสภาพอากาศมาฝากกันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะหลายคนต้องเจอกันทุกวันกับสภาพอากาศไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานไปโรงเรียนนะคะหรือวางแผนไปท่องเที่ยวการที่เราได้รู้ว่าฝนจะตกในช่วงไหนก็ช่วยให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นค่ะยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนฝนตกเกือบตลอดทุกวันหลายคนคงชินกับคำว่าอย่าลืมพกร่มนะแต่ถึงอย่างนั้นก็อยากให้พกไว้จริงๆค่ะเพราะอากาศบ้านเราไม่แน่ไม่นอนทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคาดการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้ว่าประเทศไทยค่ะยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะทำให้หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องช่วง 21 ถึง 25 กรกฎาคมนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคอื่นๆค่ะก็ยังมีฝนกระจายตัวเป็นระยะระยะใครที่กำลังจะเดินทางเส้นทางภูเขาไปเที่ยวนะคะหรือว่าเดินทางในเส้นทางชนบทพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังเป็นประจำก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางนะคะเพราะว่าฝนที่ตกหนักเพียงชั่วโมงเดียวบางพื้นที่ก็อาจจะมีน้ำที่รอการระบายแล้วและในช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุก็ไม่น้อยเลยนะคะที่เกิดจากเรื่องเล็กๆอย่างถนนลื่นมองเห็นระยะทางไม่ชัดอย่างไรก่อนออกเดินทางนะคะก็ขอให้ตรวจเช็คสภาพรถตรวจเช็คเส้นทางแล้วก็เช็คพยากรณ์อากาศกันสักนิดนะคะเพื่อความอุ่นใจและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากทีเดียวส่วนใครที่ไปสายท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้อาจจะกำลังวางแผนไปทะเลก็ขอให้ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอาจจะดูเหมือนเป็นตัวเลขที่ไม่มากแต่สำหรับการเดินเรือเล็กนะคะก็ถือว่าคงจะต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษส่วนในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะ 26-27 กรกฎาคมต้องเฝ้าระวังมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็อาจจะมีบางวันค่ะที่เจอฝนตกหนักบ้างส่วนในช่วงปลายสัปดาห์26-27 กรกฎาคมโอกาสที่ฝนจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูฝนแต่อากาศอุณหภูมิก็ยังคงอยู่ที่ราวๆ26ถึง37องศาเซลเซียสก็เรียกได้ว่าค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยค่ะความชื้นในอากาศสูงทำให้ร่างกายรู้สึกเหนียวตัวอึดอัดก็อาจจะไม่สบายตัวนักนะคะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพดื่มน้ำให้เพียงพอแม้ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกกระหายน้ำแต่ก็อย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและก็ช่วงหน้าฝนหลายคนอาจจะคิดถึงโรคไข้หวัดแต่ก็ยังมีอีกหลายๆโรคนะคะที่อยากจะให้ระวังป้องกันไม่ว่าจะเป็นโรคท้องร่วงท้องเสียไข้เลือดออกโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะก็ขอให้ป้องกันด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภาชนะที่ใส่น้ำไว้นะคะก็ขอให้มีฝาปิดให้สนิทนอกจากนี้การรับประทานอาหารค่ะก็ขอให้ล้างมือบ่อยๆก่อนที่จะรับประทานอาหารก็ขอให้ดูแลสุขภาพอนามัยนะคะก่อนรับประทานอาหารล้างมือก่อนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หากมีไข้สูงติดกันหลายวันนะคะไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปหาคุณหมอนะคะนอกจากเรื่องฝนฟ้าอากาศแล้วค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังร้อนนะคะก็คือเรื่องของพลังงานค่ะแม้ว่าประเทศไทยเราจะไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยโลกเราก็ถึงกันหมดเช
ชื่อมโยงกันหมดสถานการณ์ความไม่แน่ไม่นอนในเรื่องของพลังงานก็ยังคงเป็นที่น่าจับตามองนะคะทุกวันนี้เราก็คงยังต้องใช้พลังงานกันอย่างรู้คุณค่าค่ะเริ่มจากภายในบ้านของเราเองนะคะจากการปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่เหมาะสมสิ่งเล็กๆ เหล่านี้นะคะรวมกันหลายล้านครัวเรือนในประเทศที่ช่วยกันก็กลายเป็นการประหยัดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะทุกวันนี้โลกของเราเต็มไปด้วยเรื่องไม่แน่ไม่นอนแต่สิ่งที่เราสามารถจัดการรับมือได้ก็คือการเตรียมตัวของเราเองค่ะก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ประมาทนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงนี้แล้วไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการด้วยกันค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะเรามีข่าวดีสำหรับคนเลี้ยงนกคนรักนกมาฝากกันค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วง

0: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ผ่อนคลายกับบทเพลงเพราะๆกันไปนะคะซึ่งในช่วงที่แล้วค่ะเราได้พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศตลอดสัปดาห์นี้กันไปรวมถึงการเตรียมตัวรับมือความไม่แน่ไม่นอนในเรื่องของสถานการณ์พลังงานโลกด้วยไม่ว่าโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่การเตรียมตัวล่วงหน้านะคะก็ถือว่าช่วยให้การใช้ชีวิตของเรามั่นคงขึ้นนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรามาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจจากผู้เลี้ยงนกแล้วก็ใครที่กำลังติดตามเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของนกปลอดหัวโขนหรือที่คนภาคใต้เรียกว่านกกรงหัวจุกค่ะนกตัวเล็กๆที่มีเสียงไพเราะจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะทางภาคใต้นะคะที่มีการเพาะเลี้ยงการประกวดกันซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนกปลอดหัวโขนที่จากสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะได้เข้าสู่สัตว์เศรษฐกิจค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปจับนกจากธรรมชาติมาเลี้ยงได้อย่างเสรีนะคะความสำคัญของนโยบายนี้ก็คือการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงการขยายพันธุ์อย่างถูกต้องเพื่อลดการจับจากธรรมชาติค่ะและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนไปพร้อมกันปัจจุบันค่ะผู้เพาะเลี้ยงจำนวนมากสามารถเพาะพันธุ์นกชนิดนี้ได้สำเร็จค่ะไม่ได้อาศัยการจับมาจากธรรมชาติและการปรับกฎหมายก็คือต้องการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอค่ะโดยมีการยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ประชาชนค่ะปัจจุบันนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกนะคะจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีใช่สัตว์น้ำจำพวกนกลำดับที่576ค่ะส่งผลให้ผู้ครอบครองผู้เพาะพันธุ์และผู้ค้าต้องขออนุญาตตามกฎหมายค่ะรวมถึงต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ในวงกว้างค่ะการปรับก็คือมีเป้าหมายให้เปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นกปลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือการล่าจากธรรมชาติค่ะรวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการสืบสานวิถีชุมชนและวัฒนธรรม

การเลี้ยงนกเพื่อประกวดแข่งขันเสียงร้องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าได้มีมติเห็นชอบให้ถอดนกประหลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองพร้อมกำหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามสถานการณ์จำนวนประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิดหากพบว่าประชากรลดลงหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการกระจายพันธุ์และการสูญพันธุ์จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาเพื่อกำหนดให้นกประหลอดหัวโขนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงพันระบบกลางทางกฎหมายและเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในช่วงระหว่าง 11-25 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมาค่ะโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าวขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีข้อขัดข้องค่ะในหลักการและเห็นว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงค่ะก็เป็นการปรับสถานภาพนกประหลอดหัวโขนนะคะให้สร้างสมดุลกันระหว่างการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะและสนับสนุนการเลี้ยงอย่างรับผิดชอบควบคู่กับการติดตามประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและป้องกันไม่ให้มีการจับหรือการล่าจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของการอนุรักษ์กับการทำมาหากินนะคะก็สามารถเดินไปในทางเดียวกันได้หากว่ามีการบริหารจัดการที่ดีมีการเพาะพันธุ์ที่ถูกต้องและไม่สนับสนุนการจับสัตว์ป่าจากธรรมชาตินะคะเห็นคุณค่าของชีวิตเขาร่วมกันดูแลรักษาสายพันธุ์ไว้แต่การผ่อนผันทางกฎหมายนะคะก็ต้องอาศัยความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่านกจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจหรือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกันก็คือการรักษาความสมดุลระหว่างกันค่ะดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจธรรมชาติก็ยังคงมอบความงดงามและคงคุณค่าสู่รุ่นต่อรุ่นก็ถือว่าเป็นข่าวสารดีๆนะคะในเรื่องของนกและผู้ที่รักนกที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะรับฟังบทเพลงเพราะๆกันในช่วงหน้าค่ะจะชวนมาพูดถึงเรื่องของการทำบุญค่ะปลายเดือนนี้ก็ใกล้จะเป็นวันพระใหญ่นะคะจะตักบาตรอย่างไรดีเดี๋ยวเรากลับมารับฟังสาระดีๆด้วยกันค่ะ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าย
2: ังคงอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะคะชวนมาพูดคุยกับการเตรียมตัวค่ะเพราะว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วันพระใหญ่ใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนค่ะส่วนมากก็คงจะตั้งใจเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายพระทหารและเมื่อพูดถึงการทำบุญค่ะหลายคนก็คงจะนึกถึงการตระเตรียมอาหารที่ดีที่สุดขนมที่อร่อยที่สุดหรือว่าเครื่องดื่มที่คิดว่าเหมาะสมที่พระท่านจะฉันได้แต่อาหารที่เราตั้งใจถวายด้วยความศรัทธาค่ะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของพระสงฆ์ในระยะยาวด้วยเช่นกันยุคนี้เรามีแนวคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระรณรงค์ให้ประชาชนเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับถวายพระลดหวานมันเค็มและเพิ่มอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นค่ะเพราะเรื่องนี้จำเป็นมากกว่าที่คิดนะคะข้อมูลจากโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณรในช่วงปีที่ผ่านๆมานะคะพบว่าพระสงฆ์ไทยกว่า 78% ค่ะมีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD ค่ะมากกว่าครึ่งมีภาวะไขมันในเลือดสูงเกือบครึ่งหนึ่งค่ะมีภาวะอ้วนและจำนวนพระสงฆ์ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนะคะมาจากการฉันอาหารที่มีรสหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นประจำญาติโยมตั้งใจซื้อของอร่อยไปถวายค่ะเพราะของอร่อยใครๆก็คงชอบแต่เราอาจจะลืมนึกไปนะคะว่าพระสงฆ์ท่านไม่สามารถเลือกอาหารได้อาหารที่ได้รับในแต่ละวันค่ะมาจากสิ่งที่ญาติโยมนำมาถวายเมื่อรับประทานอาหารประเภทเดิมซ้ำๆติดต่อกันเป็นเวลานานก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพได้ค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็คงจะมีความคิดว่าเราชอบอะไรเราก็มักจะถวายอาหารอย่างนั้นเป็นอาหารที่เราชอบแต่ก็ขอให้คำนึงถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งทางสสส.ค่ะได้เสนอแนวคิดที่จำง่ายนะคะก็คือ4เสริม3รสค่ะก็คือเสริมผักเสริมผลไม้เสริมโปรตีนที่มีคุณภาพและเสริมเมนูที่ปรุงสุกสะอาดและหลากหลายส่วน3รสนะคะก็คือรสหวานรสมันรสเค็มก็จะช่วยให้พระสงฆ์ท่านได้รับอาหารที่มีความเหมาะสมมากขึ้นค่ะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะร้านค้าที่ขายชุดตักบาตรนะคะหลายๆร้านก็มีการปรับเมนูให้ดีต่อสุขภาพด้วยซึ่งหลายๆร้านค้าค่ะก็ได้เพิ่มชุดอาหารสุขภาพลดของทอดเพิ่มผักลดน้ำหวานแล้วก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะเพราะหลายคนเองก็อยากทำบุญแบบที่ได้ทั้งบุญและได้ทั้งดูแลสุขภาพพระไปพร้อมกันก็เป็นอีกแนวคิดเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะเพราะทุกวันนี้เราเองหลายๆคนเราก็หันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้นเลือกรับประทานอาหารออกกำลังกายตรวจสุขภาพประจำปีดังนั้นหากใครมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรก็ขอให้ลองเปลี่ยนนะคะจากอาหารที่อร่อยที่สุดมาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดการทำบุญของเราก็จะมีความหมายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็ได้นำสาระดีๆนะคะมาฝากกันในค่ำคืนนี้ค่ะและเวลาของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการและอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดค่ำคืนนี้ทางสถานีของเรายังคงมีรายการดีๆนะคะที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปตลอดทั้งคืนจนถึงเวลาเที่ยงคืนค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็จะได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่วันพรุ่งนี้ด้วยเช้าที่สดใสร่างกายที่สดชื่นสำหรับในช่วงนี้แก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
8: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการเพิ่มความรุนแรงและไม่ขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
9: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีใจความสำคัญคืออาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของสถานการณ์ที่บั่นทอนความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้ไกลเกลี่ยรัฐและลดโอกาสในการบรรลุข้อยุติอย่างสันติผ่านการเจรจาและการทูตและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นรวมทั้งอาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการใดๆที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติหรือฝ่ายเดียวซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือช่องแคบอื่นที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศอันไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทะเลหรืออันคลอสอาเซียนยังรับทราบถึงผลกระทบที่เพิ่มจากความตึงเครียดที่เกิดในตะวันออกกลางต่อการค้าความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคและเสถียรภาพของห่วงโซ่ประทานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ย และขอยืนยันถึงพันธกรณีของทุกประเทศในการแก้ไขความแตกต่างด้วยศักดิ์ศรีวิธีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: อาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุ
10: เกิดเหตุอาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ระหว่างลาพักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเปาะเส้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานเรืองวิชชูแก้วสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44จากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเดินออกกำลังกายอยู่บริเวณหน้าบ้านพักได้ยินเสียงปืนจำนวน1นัดก่อนรู้สึกเจ็บบริเวณแขนและพบว่าถูกกระสุนปืนจึงขอความช่วยเหลือจากญาตินำส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและอาการอยู่ในความดูแลของแพทย์ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างลาพักที่บ้านภรรยาในจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
4: รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้เร่งออกมาตรการปกป้องนักกีฬาจากการล่วงละเมิดทางเพศ
11: นางสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้รับกรณีร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศในวงการกีฬาซึ่งทำให้รู้สึกหนักใจและตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งปกป้องนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศพร้อมย้ำว่าการล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรเป็นสิ่งที่ใครต้องยอมรับหรือเป็นราคาที่นักกีฬาต้องจ่ายเพื่อแลกกับการได้เล่นกีฬาและเดินตามความฝันพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจไปยังผู้เสียหายโดยระบุว่าการตัดสินใจออกมาพูดถือเป็นความกล้าหาญและผู้เสียหายไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและขอขอบคุณไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่จะส่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างทันท่วงทีรวมถึงคณะทำงาน Safeguarding Thailand ที่ร่วมรับเรื่องและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะไม่ต้องตั้งคำถามว่าจะมีอีกกี่เคสแต่จะก้าวไปสู่สังคมที่ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบและวงการกีฬาจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงปุริมภัสสอนการรายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงฟังเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่31เป็นเพลงที่2ในชุดกินรีสวีทค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502เพื่อใช้ในการแสดงบัลเล่เรื่องมโนราคือวันนี้ฟัง Nature Waltz โดยการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือ Nature Waltz เป็นเพลงที่2ในชุดกินรีสวีทและเป็นเพลงลำดับที่31ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ในคืนวันนี้เพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงที่นักร้องแต่ละท่านขับร้องเพลงผลงานของครูเพลงต่างๆกันไปนะคะเริ่มด้วยสุนทรภรณ์ค่ะบันทึกเสียงเพลงที่ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะเลือกมา3เพลงในคืนนี้คือพรานไพรพรางรักและล่องนาวา

ั่นคือเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อนะคะต่อมาเป็นเสียงของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติฟังเพลงที่คุณทรงสาริตุลแต่งคำร้องและครูเอื้อใส่ทำนอง3เพลงนะคะมีเพลงกลิ่นราตรีดอกไม้ถิ่นไทยงามและดอกไม้สายลม

พลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อผ่านไป3เพลงแล้วค่ะคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเพลงของครูเพลงหลายท่านเช่นกันแต่คืนนี้จะเลือกผลงานที่คุณสุรัตน์ภุกกเวทร่วมกับครูเวทแต่งและคุณวินัยบันทึกเสียงเพลงแรกเงาอโศกเพลงที่2ชายไร้คู่และแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา

นั่นคือ3เพลงเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเพลงผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศสุนทรจามรนะคะผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธที่แต่งไว้จะมีเสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกด้วยเราก็จะฟังในช่วงนี้เลยค่ะรักฉันตรงไหนและดื่มน้ำรักคุณสุปนีภุกสมบุญขับร้องผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธค่ะแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

います。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
5: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิเปิดโอกาสทหารกองประจำการยกระดับการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติน
9: ายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิภายใต้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาตัวเองและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหารถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกำลังพลของประเทศเพราะการรับราชการทหารไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่หยุดการเรียนแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วยเมื่อปลดประจำการแล้วจะมีทั้งประสบการณ์วินัยและวุฒิการศึกษาที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพได้โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไซต์ออนไลน์และแบบผสมผสานถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีเพื่อพัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอยู่ดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
10: นางพิญญาจำรูนศาสตร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีภายใต้แนวคิด From Law to Life Design for All Better Living for Everyone ระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองไท านีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยูดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่มีหลักการเริ่มต้นจากคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้สังคมที่อยู่ดีเกิดขึ้นได้จากการออกแบบที่เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้คนและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: เว็บไซต์บันลงดอยืนยันแชมป์ฟุตบอลโลกไม่การันตีคว้ารางวัลแต่ว่าจากผลงานตลอดทั้งฤดูกาล
11: เว็บไซต์ทางการของบันลงดอเปิดเผยว่าการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะคว้ารางวัลบันลงดอแต่จะถูกนับเป็นผลงานที่ช่วยให้มีโอกาสคว้ารางวัลนี้สูงขึ้นเนื่องจากผู้ชนะรางวัลจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบฤดูกาลไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกเท่านั้นโดยตั้งแต่ปี1995ที่รางวัลเปิดโอกาสให้นักเตะจากทั่วโลกสามารถคว้ารางวัลนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเกิดขึ้นทั้งหมด7ครั้งมีเพียง4จาก7ครั้งที่นักเตะจากทีมแชมป์ฟุตบอลโลกสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวในปีเดียวกันได้คือซีดาดีนซีดานในปี1998โรนัลโดนาซาริโอในปี2002ฟาบิโอคันนาวาโรในปี2006และลีโอเนลเมสซี่ในปี2023ซึ่งนับจากผลงานฟุตบอลโลกปี2022และอีก3ครั้งที่เหลือผู้ชนะบัลลงดอมาจากนักเตะที่ไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้แก่ลีโอเนลเมสซี่ในปี2010คริสเตียโนโรนัลโดในปี2014และลูก้าโมดริชในปี2018ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่21กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงกองพลเสือดำขับร้องโดยเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติผลงานของรินเวลา

จบไปแล้วนะคะเพลงกองพลเสือดำขับร้องโดยเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะคืนนี้จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2483ชื่อเพลงไทยน้อยไทยใหญ่คุณประภัยกาญจนโพคินขับร้องนำ

นั่นคือเพลงไทยน้อยไทยใหญ่โดยคุณประภัยกาญจนภูคินขับร้องนำหมู่นะคะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2483เป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะในชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งเป็นเพลงแรกเท่าที่จะพอหาได้นะคะจะเริ่มด้วยครูสกลมิตรานนท์ค่ะท่านบอกว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งนั้นท่านอายุ18ในละครเรื่องแนวที่5ปี2483ท่านแต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นเป็นของครูนาถถาวรบุตรเพลงนั้นชื่อเพลงเดือนดาราเราจะฟังจากการขับร้องของคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติโดยมีเสียงของคุณฉลองสิมาเสถียรมาประสานอยู่ด้วยนะคะครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะท่านบอกว่าท่านแต่งเพลงแรกในชีวิตของท่านก็คือชายรูปชั่วเมื่อวันที่23สิงหาคม2484คืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพรวม2เพลงในช่วงแรกนี้นะคะ

สองเพลงที่ผ่านไปนั้นเป็นเพลงแรกของครูเพลงที่ท่านแต่งมาถึงครูเพลงท่านต่อไปคือครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ท่านได้เขียนเอาไว้เป็นข้อมูลว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งก็คือเพลงเพื่อนรักเก่าเกิดขึ้นจากการที่ท่านไปนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลและพบกับเพื่อนเก่าของท่านคนหนึ่งนอนป่วยอยู่แล้วเช่นกันก็เลยเป็นข้อมูลให้เกิดเพลงเพื่อนรักเก่าโดยเพื่อนรักของท่านคนนั้นก็แนะนำให้ใช้ทำนองเพลงไทยและเพื่อนคนนั้นเป็นนักดนตรีไทยคุณฉลาดประสบศาสตร์ขับร้องนะคะเพลงเพื่อนรักเก่าครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติค่ะท่านให้ข้อมูลว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งคือเพลงฝันชั่วคืนนั่นคือปี2492คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะเพลงต่อไปคือชีวิตกับแสงเทียนคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกที่สุนทรียาณะเวียงการประพันธ์คำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มได้เพื่อนรักเก่า

ครูเพลงท่านต่อไปคือครูวิมลจงวิไลค่ะเพลงแรกที่ท่านแต่งนั้นคือเพลงวันหยุดงานขับร้องโดยมณีเบญจนาวีนะคะครูวิมลแต่งเพลงนี้เมื่อปี2487ครูเนียนวิชิตนันแต่งเพลงรักเก่าเมื่อปี2482เป็นเพลงแรกเลยค่ะต่อมาคุณสมจิตตัดจินดาก็บันทึกเสียงนะคะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์แต่งเป็นเพลงแรกเมื่อมาอยู่วงดุริยางกองทัพเรือโดยครูสกลมิตรานนท์ซึ่งเป็นหัวหน้าวงได้สนับสนุนแล้วก็ช่วยเติมในท่อนกลางนั่นคือเพลงลมทะเลคุณสมยศทัศนพันธ์บันทึกเสียงกับคุณเอ็มออนวิเศษสุดค่ะเป็นเพลงแรกที่คุณสมยศแต่งนะคะ3 เพลงในช่วงนี้ค่ะวันหยุดงานรักเก่าและลมทะเล

ครูเพลงท่านต่อไปคือเนรัญชราหรือสติถิตแต่งเพลงแรกคือเพลงจักคอยขวัญใจคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะส่วนครูสง่าทองทัศน์นั้นเพลงแรกที่ท่านแต่งทำนองก็คือลมสวาดคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องให้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องเพลงแรกเอาไว้ก่อนที่จะมาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือเพลงค่อนคืนตอนนั้นคุณสมศักดิ์เป็นประจำอยู่กับครูมงคลอมาตยกุลนะคะและครูมงคลท่านก็ใส่ทำนองให้คุณชรินทร์ธนครบันทึกเสียงเมื่อปี2496ค่ะเริ่มด้วยจักคอยขวัญใจ

ท่านผู้ฟังคะสำหรับศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งเพลงมาก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักแต่งเพลงร่วมกับครูเอื้อนะคะเพลงที่แต่งเพลงแรกคือเพลงมนรักฤดูร้อนโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้ค่ะผู้ขับร้องคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งคือฝันลวงเป็นเพลงแรกที่วราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์แต่งนั่นคือปี2508ก็คือฝันลวงคุณสเกนสุทธิวงศ์ขับร้องเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาฝึกสมาธิทำจิตให้สงบแล้วไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมกันวันนี้เรามาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆเริ่มต้นด้วยการให้ธรรมฟังมานึกถึงคำนี้พุทโธธัมโมสังโฆนึกอยู่ในใจไม่ต้องพูดออกมานึกอยู่ในใจพุทโธธัมโมสังโฆพูดในจังหวะที่เราจะสบายใจนะจะเร็วจะช้าไม่มีปัญหาไม่ต้องเร็วเกินไปไม่ต้องช้าเกินไปในจังหวะที่เราจะสบายใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายเอาตรงการตรัสรู้ของท่านท่านทำได้แล้วท่านทำมาก่อนแล้วท่านสำเร็จแล้วท่านรู้แล้วรู้แล้วท่านทำมายังไงนั่นคือธัมโมธัมโมคือความรู้แนวทางการปฏิบัติที่จะทำพุทโธนั้นให้เกิดขึ้นท่านได้แสดงไว้แล้วมีหัวข้อต่างๆมีรายละเอียดมากมายมีสเต็ป1 2 3แบบย่อๆสั้นๆก็มีแบบรายละเอียดพิสดารไม่เข้าใจตรงไหนเจาะหาก็มีนั่นคือธัมโมแบบแผนวิธีการให้เกิดพุทโธแล้วคนอื่นๆที่ทำตามธัมโมนั้นแล้วเกิดพุทโธขึ้นมาเนี่ยก็มีด้วยไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สองคนแต่เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านนั่นคือสังโฆเรียกรวมว่าหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนั่นคือสังโฆคนอื่นเขาก็ทำได้สังโฆนี่เราเห็นคนนั้นคนนี้คนโน้นเรื่องราวมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลคือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกจนถึงในสมัยนั้นก็ท่านสุภัททะต่อจากนั้นมาก็มีคนอื่นเขาทำได้เนี่ยคือสังโฆนะเขาก็ทำตามธรรมโมนั่นแหละแล้วก็เกิดพุทโธขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเราก็เอาสามอย่างนี้มันนึกอยู่ในจิตของเรานี่พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วเราปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติตรงที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ระลึกถึงนี่คือธรรมะอย่างหนึ่งนะคือสติไงเอาธรรมะก็อยู่ในใจเราเพราะเรามีสติใช่ไหมและการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นสังโฆอยู่แล้วเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกินสนุกเสน่ห์เฮฮาโน เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสังโฆเราตื่นเลยนะผู้ฟังตื่นจากการผิดศีลตื่นจากความมัวเมาตื่นจากความหลงไหลความตื่นนั้นคือพุทโธต่อให้เราไม่ได้มีคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้ท่องไว้ในใจนะแต่พุทโธธัมโมสังโฆก็มีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังตั้งสติไว้ไม่ได้ต้องคิดแต่ให้มีสติสติไม่ได้เป็นความคิดนะใช่มันเริ่มจากความคิดได้แต่พอคำพูดความคิดเนี่ยบางทีมันหายไปนี่คำพูดก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีสติอยู่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นล่ะสติไม่ใช่ความคิดแต่การระลึกถึงไม่เผลอเพลินนั่นแหละคือสติให้ท่านผู้ฟังรักษาสติที่ตั้งไว้นี้แล้วอย่างดีอ้าวละท่านผู้ฟัง
หลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังธรรมะหัวข้อแม่บททุกวันพุธในช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ให้ปัญญาที่เรามีนั้นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงในชีวิตประจำวันเราจึงต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะเริ่มรายการเพื่อให้จิตของเรามีความสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งเป็นปัญญาต่อไปได้ในวันนี้ที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกในการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพุทโธธัมโมสังโฆนี่ให้เราทำทั้งวันเลยท่านผู้ฟังรักษาไว้ให้ดีในการเดินทางการทำงานพูดคุยกับใครจิตเราต้องถึงอยู่ต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เสมอซึ่งไม่ใช่เป็นแค่เพียงความคิดนึกแต่พอเรามีศรัทธาเราศีลมาตั้งเอาไว้การดำเนินชีวิตของเราไปเนี่ยมันมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตลอดโดยที่เราอาจจะไม่ได้ต้องมาท่องคำนี้เลยด้วยซ้ำแล้วในการลงมือทำในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ฟังวันนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับคารวาสธรรมเพิ่มเติมต่อเนื่องด้วยจะในสัปดาห์ก่อนๆที่ได้พูดเรื่องนี้เอาไว้มันก็มีธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันคารวาสธรรมที่สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นมาได้แน่นอนแต่วันนี้ก็จะมีอยู่สองสามหมวดที่เกี่ยวข้องกันท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอังคุตระนิกายในหมวดที่มีธรรมะสี่ประการในข้อแรกคือเกี่ยวกับการที่ตระกูลจะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ได้นานคำว่าตระกูลในที่นี้คือมีเงินทองมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีสินทรัพย์คือไม่ใช่ว่ารุ่นพ่อหาเอาไว้รุ่นลูกก็ใช้รุ่นหลานก็เจ๊งโอ้เห็นอย่างนี้มามากแล้วท่านผู้ฟังแค่สามรุ่นเท่านั้นไปหมดทุกอย่างมีเยอะหลายตระกูลเป็นแบบนี้ธุรกิจครอบครัวรุ่นปู่ย่าสร้างมารุ่นหลานนี่โอ้ไม่เหลือเอ๊ะแต่ทำไมบางตระกูลบางนามสกุลเนี่ยนะดูฟังเขาสามารถต่อเป็น4รุ่น5รุ่นเป็นหลายเจเนเรชันของยุคพ่อแม่สร้างไว้ลูกก็มาขยายต่อไปในลายธุรกิจอีกอย่างหนึ่งรุ่นหลานมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ทำอีกแบบหนึ่งเพิ่มลายต่างๆขึ้นธุรกิจนี่แยกออกไปแยกออกไปเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเหมือนรวงผึ้งรวงผึ้งที่ผึ้งงานเนาะเขาก็ขยายกันต่อไปต่อไปโดยที่นางพญาผึ้งนี่ไม่ได้ทำงานใดๆเลยนะเออแต่ว่ามีผึ้งงานต่างๆเนี่ยทำงานให้แล้วก็มีน้ำผึ้งเพิ่มขึ้นมีรังเติบโตขึ้นคำถามคือธรรมะอะไรนี่คือจุดที่จะพูดถึงในวันนี้ท่านผู้ฟังคือธรรมะที่จะสามารถดำรงความมั่งคั่งความร่ำรวยของตระกูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะให้ยั่งยืนต่อไปได้อันนี้คือมีแล้วเนี่ยไม่ลดลงนะนี่คือประเด็นนี้นะแต่ว่าไอ้จากที่ยังไม่มีแล้วจะทำให้มีเดี๋ยวจะค่อยว่าตอนท้ายนะเพราะนั่นพูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะในการทำงานขยันขันแข็งใดๆอันนี้จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งทบทวนให้ฟังในตอนใต้รายการแต่วันนี้อยากจะพูดถึงคนที่มั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วก็ว่ามั่งคั่งร่ำรวยนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับ
ร้อยล้านพันล้านอย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายความว่าแค่เรามีเงินเข้าและมีเงินออกที่เสมอกันแล้วหมายความว่าคุณพอเลี้ยงตัวเองไปได้ไม่ได้ลำบากจนถึงบอกว่าต้องกัดกร่อนเกลือกินแต่มีรายรับท่วมรายจ่ายแล้วมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับแล้วพอมีเงินเหลือเก็บบ้างพอจะจ้างคนตรงนั้นตรงนี้ให้ช่วยเราได้บ้างนี่คือเงื่อนไขคือไม่ได้ว่าทำเองหมดทุกอย่างเงื่อนไขของคนที่ว่าถึงระดับมีความมั่งคั่งแล้วเนี่ยก็เรียกว่าอิสระชนเนี่ยนะตั้งแต่อิสระชนขึ้นไปคือให้ท่านผู้ฟังเห็นระดับเลเวลของคนในสังคมที่เขาทำเป็นแนวๆกันเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนะท่านผู้ฟังนะเราก็ถ้าต่ำสุดเนี่ยก็คือคนเข็นใจอันนี้จะทำงานที่ไหนใครก็ไม่จ้างอดมือกินมือมีความเป็นอยู่ลำบากบางทีถึงกับต้องไปขอทานก็ไม่ให้อีกอย่างเงี้ยนะอันนี้ลำบากมากขึ้นไปอีกหน่อยก็คือเป็นคนที่ต้องรับจ้างหากินไปวันๆรับจ้างนี่ก็พอได้เงินบ้างแต่ก็หมดแต่วันไหนไม่ไปทำงานอุกก็ไม่ได้อันนี้คือระดับที่รับจ้างทั่วไปหามื้อกินมื้ออันนี้ยังพอมีพอกินถัดมาอีกก็คือเป็นอิสระชนนี่ก็คือมีเงินที่เก็บพอได้บ้างบางทีเราหยุดงานไป5วัน7วันยังมีเงินเก็บพอที่จะกินในช่วงเวลาเหล่านั้นถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันก็คือคุณทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าถูกไล่ออกขึ้นมาฉันยังมีเงินเก็บไว้10 เดือน10 เดือนเนี่ยฉันสามารถอยู่ได้โดยไม่ลำบากเงินเก็บนี่ก็คือค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราเนี่ยสามารถที่จะเพียงพออยู่ในช่วง10 เดือนนั้นอันนี้คุณก็เรียกว่าเป็นอิสระชนละถัดมาก็จะเป็นระดับของเศรษฐีเศรษฐีคือคนที่ว่าไม่ต้องทำงานแล้วก็เริ่มมีเงินเข้ามาโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำงานคำนี้หมายความว่าคุณมี passive income คือรายได้ที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค่าเช่าหรืออะไรที่มันเราไม่ต้องไปลงมือทำเองแล้วเงินก็เข้ามาได้แล้วเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายรายวันรายเดือนอย่างน้อยที่สุดอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เริ่มเป็นเศรษฐีจากนั้นก็สูงขึ้นไปก็เป็นมหาเศรษฐีคือมีแหล่งรายได้ที่เป็น passive incomeเยอะขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะเลี้ยงคนอื่นๆต่างๆได้ด้วยแล้วก็เป็นระดับพวกมหาอำมาตย์พวกพระราชาขึ้นต่อไปจุดที่พูดถึงคนที่มีความมั่งคั่งตรงนี้ทุกฝั่งคือระหว่างอิสระชนจนถึงเศรษฐีตรงช่วงนี้คิดว่าชนชั้นกลางค่อนข้างสูงในประเทศไทยเนี่ยทุกฝั่งตกอยู่ในจุดนี้ทั้งหมดเลยหมายความว่าเรามีเงินเดือนบ้างพอใช้จ่ายมีเงินเก็บพอจ้างคนได้ถือว่านี้คือคุณมีความมั่งคั่งแล้วนะระดับกลางก็เรียกว่า upper middle class เนี่ยระดับ middle class อยู่ทางด้านบนหน่อยนี่คือมีความมั่งคั่งแล้วสำหรับตระกูลที่เป็นอย่างนี้ตัวบังนี่คือให้แนวระดับเห็นช่องบ้านเราอยู่ตรงไหนนะทำยังไงล่ะถึงจะอยู่ต่อไปได้ยาวนานไม่เสื่อมไปภายในรุ่นหนึ่งหรือสองรุ่นพระพุทธเจ้าให้แนวไว้หมวดธรรมนี้ชื่อว่ากุลจิรถิติธรรมนี่ก็เป็นภาษาบาลีมาเลยล่ะเขียนไว้ในพระไตรปิฎกแปลมาก็คือว่าธรรมะที่จะทำให้ความมั่งคั่งที่มีอยู่ของตระกูลนั้นน่ะยั่งยืนต่อไปเงื่อนไขก่อนนะตระกูลนี้ยังยืนคือมีรายได้แล้วก็มีคนนะคนนี่คืออาจจะเป็นลูกจ้างอาจจะเป็นลูกหลานได้หมดเงินนี่ก็คือต้องมีระดับหนึ่งอยู่ระหว่างขั้นของอิสระชนกับการที่จะเป็นเศรษฐีแต่จะพูดในเชิงเศรษฐกิจสังคมก็คือ upper middle class คือชนชั้นกลางระดับบนถ้าในแนวปฏิบัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องการใช้จ่ายแล้วเรื่องคน
แนวให้มาตามนี้เลยท่านผู้ฟังของก่อนของเรามีนี่ก็ประการที่หนึ่งและประการที่สองนะถ้าของหายต้องหามาคืนนะเกี่ยวกับเรื่องของนะหรือถ้าของเก่าชำรุดต้องรู้จักซ่อมแซมนะนี่คือเกี่ยวกับของนะประการที่หนึ่งและประการที่สองหนึ่งคือพัสดุอุปกรณ์ข้าวของที่หายไปต้องหามาคืนเพราะบางทีของมันเยอะให้ของมันเยอะแล้วหายไปไหนวะหายไปไหนทิ้งไปหมดนี่โอ้มันก็ของก็หายไปก็พังไปถ้าพังก็ต้องซ่อมสินี่คือประการที่สองก็ถ้าซ่อมแซมรักษาของนั้นสิ่งนั้นมันก็ยังอยู่ของนี่รวมถึงทั้งของที่เคลื่อนที่ได้และของที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทุกฝั่งอะไรที่เป็นสิ่งของเป็นอ็อบเจกต์ทั้งหมดเลยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ต้องไปดูแลข้าพเจ้าเคยเจอครอบครัวหนึ่งนะทุกฝั่งคือก็อยู่ในระดับที่ว่าเป็นเศรษฐีละฮะทีนี้พอคนในครอบครัวเนี่ยเกิดแบบตายไปกระทันหันของเนี่ยบางทีไม่รู้อยู่ไหนท่านผู้ฟังของนี่รวมถึงที่ดินด้วยนะไม่รู้ว่าโอ้ยสามีของเราที่ตายไปแล้วนั่นน่ะไปซื้อที่ดินแปลงนี้เอาไว้โฉนดก็ยังไม่ได้เงินก็จ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยของนี่ถือว่าหายไปแล้วงูทำไมหามาไม่รู้นี่ก็หายไปเลยหรือบางทีมันเก็บจนลืมอ่ะพันธบัตรตราสารใดๆที่เก็บอยู่ในลิ้นชักอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนยุคที่จะเป็นดิจิตอลนี่เขาเก็บเป็นใบๆส่งมาให้เงี้ยนะบางทีเก็บในตู้เซฟจนลืมไปเฮ้แล้วตู้เซฟนี่ไปไหนล่ะโอ้รหัสก็ไม่รู้ก็ให้คนอื่นไปหรือทิ้งไปหรือขายเป็นของเก่าไปบางทีหายไปโอ้ทรัพย์สินแย่เลยเรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีหลายอย่างดูฟังเช่นพ่อแม่ฝังเหรียญทองคำไว้ในไหหายนี่ก็ไปฝังไว้ในดินอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางทีเดินทางไกลอ้าวเกิดแบบมีอุบัติเหตุเสียความจำระหว่างทางหรือเสียชีวิตไปโอ้รุ่นลูกนี่ไม่รู้เลยว่าเหรียญทองที่พ่อฝังไว้มันอยู่ตรงไหนอย่างนี้ของหายความมั่งคั่งก็เสื่อมไปแต่ถ้ารักษาไว้ไม่ให้หายคือตามหามาเออมันก็ยังมีอยู่ทั้งที่หายทั้งที่พังด้วยถ้าพังแล้วไม่ซ่อมแซมไม่ดูแลที่ดินนี่เป็นต้นบวงทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่ที่ดินเนี่ยเขามีกฎหมายที่เรียกว่าการครอบครองประปักเนาะก็คือถ้าที่เราแบบเราเป็นเจ้าของอ่ะแต่ไม่รู้เลยคนอื่นเขามาอยู่แล้วก็กัดอยู่ไปเราก็ไม่ไปดูแลนะอยู่ไป10 ปีเอ้าเขาเคลมความเป็นเจ้าของได้นี่เอาแล้วเจ้าของจริงไปไหนอ่ะหมดสิทธิ์ครับเอ้าทำไมเป็นงั้นอ่ะก็กฎหมายมันเป็นงี้ทุกท่านคือรายเรื่องนี้มันก็จะมีรายละเอียดนั่นนี่โน่นนะแต่ว่ามันมีกฎหมายแบบนี้อยู่ที่อะไรถ้าว่ามันคร่ำคร่าแล้วก็ไม่มาดูแลมันก็เสียไปนะเราก็ต้องไปดูแลด้วยนี่คือเรื่องของเรื่องที่ดินอย่าให้หายไปอย่าให้เก่าคร่ำคร่าไปต้องรู้จักรักษาต้องรู้จักดูแลถัดมาในประการที่3ท่านพูดถึงไว้เรื่องการใช้จ่ายการใช้จ่ายนี่นะเรามีเงินทองระดับว่าเป็นอิสระชนระดับว่าขึ้นเป็นเศรษฐีเป็นชนชั้นกลางด้านบนขึ้นไป upper middle class เนี่ยมันพอมีกินมีใช้ไอการพอมีกินมีใช้เนี่ยต้องรู้จักประมาณนะถ้าไม่รู้จักประมาณพังนะเห็นมันนักต่อนักแล้วดูฟังพอเริ่มมีเงินทองปุ๊บโอ้ใช้จ่ายแบบซื้อเต็มที่เลยไอ้ของออนไลน์มันไม่กี่พันนี่มันไม่เท่าไหร่หรอกทุกฟังแต่บางคนนี่แบบซื้อรถซื้อนั่นนี่ซื้อของที่มันฟุ่มเฟือยอ่ะ
ไอ้ของที่มันฟุ่มเฟือยเนี่ยโอ้เราคิดว่าราคามันจะขึ้นกระเป๋าอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้กระเป๋านี่แบรนด์นี้ต้องขึ้นแน่นอนแต่ที่ไหนได้โอ้ยไม่เหลือค่าซื้อมาใบละ10ล้านนี้นะกระเป๋าราคาใบละ10ล้านมีจริงๆนะท่านผู้ฟังนะทุกวันนี้โอ้ไม่ถึงล้านแบบ 2-3 แสนนี้เท่านั้นนะเขาจ่ายกันนี้นะโอ้มูลค่าเสียไปแล้วถามว่าอย่างนี้ทำไงไอ้ตอนซื้อตอนใช้ไม่รู้จักประมาณไงต้องรู้จักประมาณในการบริโภคทั้งที่เป็นของอุปโภคบริโภคของกินได้ของใช้ได้ต้องรู้จักในการที่จะประมาณคำว่าประมาณนี่มีหลายนัยยะท่านผู้ฟังนัยยะแรกก่อนคือให้รู้จักประมาณกับรายรับของเราคืออย่าคิดว่าเฮ้ยรับมา100ก็ใช้90แล้วกันโน no, มันสัดส่วนคุณเป็นยังไงล่ะแต่บอกว่าบางคนใช้หมด100เลยนะปีนี้รับโบนัสมาเท่าไหร่3เดือนโอ้เดี๋ยวนี้เขาให้โบนัสกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสมมุติให้สมมุติได้อะได้โบนัสมา3เดือนแล้วก็ทำไงก็เที่ยวต่างประเทศแล้วครับจะรออะไรอ้าวใช้หมดเนี่ยมันไม่ได้ต้องรู้จักประมาณประมาณในที่นี้ก็คือเอาประมาณเท่าไหร่ว่าเอาเงินเก็บสักครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงใช้จ่ายแล้วกันนะหรืออาจจะเก็บสัก2ส่วน1ส่วนใช้จ่ายอีก1ส่วนทำบุญเป็นต้นต้องรู้จักประมาณในเรื่องการใช้จ่ายในที่นี้คือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายเรื่องนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับหมวดธรรมะอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์นั่นก็คือเรื่องสัมมชีวิตาคือการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมพระพุทธเจ้าอธิบายในหัวข้อของสัมมชีวิตาว่ารู้จักรายรับแล้วก็รายจ่ายรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับแล้วก็ต้องประมาณในข้อที่ว่าถ้ารายรับมากแล้วมาจ่ายแบบกระเบียดกระเสียดก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันจะตายอดตายอยากเหมือนคนอนาถาแต่ถ้ารายรับน้อยแล้วไปจ่ายมากๆเขาก็จะโอ้ยนี่ฟุ่มเฟือยเหมือนคนกินผลมะเดื่ออันนี้จะเป็นธรรมะที่สอดคล้องกันแต่ทำไมตรงนี้ในประการที่สามเรื่องของการรักษาความมั่งคั่งไว้ให้ได้ไปหลายๆรุ่นเนี่ยถึงไม่เอาเรื่องสัมมชีวิตามาตรงนี้เพราะสัมมชีวิตานั้นตั้งฝังอยู่ในส่วนของการที่จะพัฒนาจากคนที่ยังไม่มีทรัพย์ให้มันเจริญขึ้นไม่ใช่แค่รักษาไว้ซึ่งนี้จะมาพูดในตอนท้ายอีกทีนึงเป็นอยู่ในหมวดของความเจริญในปัจจุบัน4ประการกลับมาในเรื่องของการรู้จักประมาณในการบริโภคการกินการใช้นั้นมันเน้นเรื่องนี้เพราะว่าพอคนเรามันมีเงินแล้วนะทุกฝั่งแบบเริ่มแบบจากไม่มีแล้วมามีเนี่ยจากไม่เคยได้แล้วมาได้เนี่ยจากไม่เคยเห็นจากไม่เคยเป็นแล้วมาเป็นนี่ตรงนี้มันจะทำให้เกิดแบบความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความฟุ่มเฟือยความไม่รู้จักประมาณอันนี้สมมติคุณไม่เคยแต่งตัวเนี่ยนะคุณไม่เคยแต่งตัวก็แบบว่าแต่งธรรมดาธรรมดาทุกฟังรองเท้าก็รองเท้าแตะธรรมดาเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าธรรมดาสีก็ธรรมดาใช่ไหมแต่พอคุณมาใส่ส้นสูงคู่ละ30,000เนี่ยถือกระเป๋าใบละ2 ล้านอย่างเงี้ยใส่เสื้อแบรนด์เนมตัวละ100,000อย่างเงี้ยใส่เครื่องประดับโอ้4-5 แสนอย่างเงี้ยหรือเป็นล้านอย่างเงี้ยนะจากไม่เคยแต่งตัวมาแต่งตัวจากไม่เคยไปเที่ยวไปแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปดูนั่นนี่โอ้มันเกิดความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมได้ต้องรู้จักประมาณนะเอาก็ทำไมฉันจะใช้ไม่ได้ก็ฉันหามาใช้ได้แต่รู้จักประมาณของไม่เคยมีก็มีได้แต่ต้องรู้จักประมาณถ้าไม่รู้จักประมาณหมดได้เพราะตรงนี้มันเรื่องของการถูกหลอกนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่เขาหลอกจากแก๊ง call center เนี่ยพวกนี้แหละ upper middle class เนี่ยโดนทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าเขาเอาหลอกเอาทีละ5 ล้าน 10 ล้านนี้นะโอ้คุณถูกหลอกเอาทีละ5 ล้าน 10 ล้านถูกหลอกได้ไงเขาหลอกให้ลงทุนถ้าเราไม่รู้จักประมาณ
ไอ้ความเมาในทรัพย์เนี่ยตัวบังจากที่เรามีใช่ไหมเรามี5ล้านเรามี10ล้านเราอยากจะใช้นั่นนี่ก็ใช้ไปพอใช้ไปเสร็จปุ๊บเมาเสร็จปุ๊บถูกหลอกง่ายเลยตรงนี้เราจะอยากจะทำให้เพิ่มใช่ไหมล่ะนี่โอนเข้าตรงนี้ก่อนนี่นั่นโดนเลยเพราะนั้นต้องรู้จักประมาณเพื่อให้ไม่เมาเพื่อให้ไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมพอไม่เป็นอย่างนั้นความมั่งคั่งของตระกูลก็จะยั่งยืนต่อไปได้นี่คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายประการสุดท้ายประการที่4เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ข้าพเจ้าเน้นนะว่าของใช่ไหม2ประการแรกถัดมาคือการใช้จ่ายต้องรู้จักประมาณและในประการสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับคนถ้าเผื่อว่าเอาคนที่ไม่มีศีลธรรมให้มาดูแลไม่ว่าจะดูแลคือเพราะเราต้องจ้างคนไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลหรือคนที่เราจ้างก็ตามนี่นะถ้าจ้างคนที่ไม่มีศีลธรรมมาดูแลนี่ก็ดูแลอะไรก็ดูแลทรัพย์ของคุณเนี่ยดูแลบ้านของคุณดูแลที่ดินดูแลทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามถ้าไม่มีศีลธรรมพังเหมือนกันนะบวงเพราะคนในระดับที่เป็นชนชั้นกลางด้านบน upper middle classเป็นอิสระชนถึงค่อนข้างจะเป็นเศรษฐีมีเงินใช้จ่ายนั่นนี่เนี่ยบางทีต้องมีลูกน้องบางทีต้องจ้างคนมาช่วยไม่ว่าจะเป็นเลขาไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนสวนแม่คนที่เขาจะมีเงินจ้างป่านนี้ก็ต้องมีเงินถูกไหมล่ะถ้าคนที่ไม่ดีหมายถึงลักเล็กขโมยน้อยหาช่องย่องเบาชักชวนคนไม่ดีเข้ามาเป็นหัวขโมยโอ้มันไม่ใช่แค่ของจะหายสูญเสียทรัพย์สินบางทีเรื่องชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่เป็นอันตรายไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องเอาคนที่ดีนี่ดูยังไงมีศีลมีศรัทธาคือศีลบางทีเราเห็นว่าเขาคงจะมีศีลนะศีลเนี่ยดูได้ที่ศรัทธาท่านผู้ฟังศรัทธาดูไงศรัทธาก็ดูที่ศีลนั่นแหละคือมันต้องใช้เวลาในการดูเพราะว่าพวกนี้บางทีเราจ้างงานกดนะจ้างงานคือถ้าเป็นระดับที่มีความรู้หน่อยคุณก็ยังเห็นเรซูเม่ก็ไงใช่ไหมเห็นเรซูเม่เห็นประวัติการทำงานนั่นนี่นู่นแต่ว่าในประวัติทำงานก็ไม่ได้บอกแล้วว่าคุณเป็นคนมีศีลหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนมีศรัทธาเปล่าไม่มีไม่ได้บอกแค่จบอะไรทำอะไรมามันเป็นตัวเนื้องานมันไม่ได้เป็นอุปนิสัยโถตัวเนื้องานมันมาเรียนได้ทุกฟังทุกวันเนี้ยความรู้ตั้งแต่แบบเรียนจบมาคุณทำอะไรมามันเปลี่ยนหมดแล้วยิ่งยุค AI นะ3เดือนเนี่ยเรื่องใหม่แล้วจากที่ว่าโอ้ AI บูมเป็น generative AIหกเดือนที่แล้วนะตอนนี้ตกยุคแล้วตอนนี้เป็น Agentic AI โอ้ AI แบบใหม่ๆอีกไงนะแล้วต่อไปเป็นอะไรอีกไอ้เนี่ย3เดือน6เดือนนั่นแหละเดี๋ยวตกยุคอีกความรู้ในการทำงานนั้นมาเรียนได้แต่คนที่ดีมีศีลธรรมนี่เป็นอุปนิสัยเป็นอาสวะเป็นสันดานเป็นนิสัยของเขาคุณต้องเลือกคนที่ดีๆในที่นี้คือมีศีลธรรมมานะเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมเปล่าก็ต้องอาศัยการดูอย่าผิวเผินต้องใช้เวลาเราดูแบบไม่ใช่แค่ว่าไปเจอที่วัดแล้วก็จะเมาว่าไอ้คนไปวัดเนี่ยดีหมดมันก็ไม่แน่แต่บางหรือว่าคนนี้เป็นคนฟังธรรมเขาก็จะดีหมดก็ไม่แน่เหมือนกันแน่นอนบางทีคนเราก็พยายามจะปรับตัวนะแต่มันเปลี่ยนได้ไงตอนนี้มีศีลอยู่แต่พอเจอช่องเจอโอกาสให้คุณจะกลายเป็นปีศาจเปล่าขายวิญญาณให้มาหรือเปล่าเพราะว่าถึงเวลาเข้าสู่ในตระกูลแล้วเห็นช่องเห็นอะไรเนี่ยไอ้ศีลที่เรารักษามาบางทีมันเคลื่อนออกไปศรัทธานี่จึงเป็นตัวที่จะรักษาให้ศีลของเราเนี่ยมั่นคงตั้งอยู่ได้ก็จึงต้องดูที่ศรัทธาก็ด้วย
ดูที่ศรัทธาดูที่ศีลให้เป็นคนดูแลหน้าที่การงานต่างๆในเรือนมาช่วยงานนั่นนี่โน่นตัวเนื้องานทั้งฝั่งเราฝึกได้แน่แต่อุปนิสัยเนี่ยบางทีมันฝึกยากไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้นะฝึกได้อยู่แต่บางทีมันยากเพราะฉะนั้นเราเลือกคนที่มีศีลธรรมให้มาดูแลให้เป็นคนรอบตัวให้เป็นคนที่จะเกี่ยวข้องกับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลเดียวกันก็ตามหรือเป็นคนนอกตระกูลก็ตามนี่คือ4ประการเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องการใช้จ่ายและเรื่องคนที่จะทำให้สามารถรักษาความมั่งคั่งของตระกูลเอาไว้ได้นานนั่นคือการตามหาพัสดุสิ่งของที่หายไปและรักษาซ่อมแซมที่มันเก่าคร่ำคร่าเรื่องการใช้จ่ายต้องรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายการบริโภคเรื่องคนนี่ต้องหาเอาคนที่มีศีลธรรมมาเป็นคนที่ช่วยงานดูแลต่างๆเราสังเกตได้เลยท่านผู้ฟังทุกวันนี้ตระกูลไหนที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขารักษาได้มาเป็น3รุ่นขึ้นไปเนี่ยนะเขาต้องมีคุณสมบัติ4อย่างนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งหรือถ้ามันต่อเนื่องยาวนานเนี่ยต้องครบถ้วนทั้ง4อันแน่นอนสังเกตดูได้เลยแล้วถ้าเราเคยอ่านเรื่องราวดราม่าดูข่าวตรงไหนว่าโอ้ตระกูลนี้พังไปแล้วล่มสลายไปแล้วก็เพราะว่าต้องขาด4ข้อนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งหรือว่าขาดหมดเลยก็ตามโดยเฉพาะเรื่องคนนี่มันสำคัญเลยล่ะที่มันพังกันมานักต่อนักนี่ก็เพราะว่าคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั่นเองประการถัดมาระหว่างหัวข้อธรรมะส่วนที่สองที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในการครองเรือนของเราเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้นี่คือเรื่องของจักร4ประการจักรนี่การหมุนวนไปเหมือนอย่างธรรมจักรนี่นะคือจักรคือทำหมุนไปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรอันนั้นคือการหมุนวนไปให้มันดำเนินไปได้การดำเนินไปของชีวิตของเราในเรื่องจักร4จะไปสู่ความรุ่งเรืองเหมือนล้อที่หมุนนำไปจะทำยังไง4ประการนี้เลยพระสูตรนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวด4แล้วก็จะเป็นที่ท่านพระสารีบุตรเอามากล่าวย้ำไว้ก็อยู่ในทีฆนิกายหัวข้อแรกที่ท่านบัญญัติเอาไว้ก็คือการตั้งอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมปฏิรูปเทสวาสะเอาหัวข้อก่อนนะท่านผู้ฟังพระบายอยากจะให้เห็นหัวข้อว่ามันจะคล้ายกับธรรมะหมวดไหนประการที่สองการสมาคมกับสัตบุรุษประการที่สามคือการตั้งตนไว้ชอบและประการที่สี่คือมีความดีที่ได้กระทำไว้ในการก่อนแล้วในข้อ1 2 3 4เนี่ยเราจะเห็นว่ามันดูคล้ายๆกันกับเรื่องของมงคลมงคลสูตรมงคลสูตรเนี่ยจะมีเรื่องการไม่คบคนพาลกันคบบัณฑิตแล้วก็จะมาเหมือนกับการสมาคมกับสัมบูรณ์ระบบเป็นชนะที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะคือการตั้งอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมปฏิรูปเทศบาสะการตั้งตนไว้ชอบอัตตสัมมาปณิธิการที่มีความดีบำเพ็ญไว้ในการก่อนปุเพกตบุญญาตาเหมือนเป๊ะเลยโดยบทเพียรชนะก็3ประการโดยเนื้อหาก็ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำ4ประการนี้เรามาเจาะไปในรายละเอียดแต่ละก้อนบ้างรายละเอียดในข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้ในเรื่องของมงคลแต่ละข้อไว้อย่างละเอียดมากแล้วเมื่อน่าจะ2ปีก่อนแล้วมั้งแต่ว่าวันนี้จะมาทบทวนให้ท่านผู้ฟังนึกถึงหัวข้อธรรมานี้ให้ได้เพื่อที่ว่าจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในข้อแรกการตั้งอยู่ในถิ่นที่มีความเหมาะสม
คือเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่เหมาะในเวลาที่เหมาะถ้าคุณเอาตัวคุณไปอยู่ในที่ที่เหมาะในเวลาที่เหมาะได้นะคุณรุ่งเรืองร่ำรวยแบบเจริญขึ้นได้แน่นอนนึกถึงตรงข้ามนะทุกฟังถ้าเราดันไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะในเวลาที่มันไม่ควรเนี่ยซวยสุดๆเอาเรื่องความซวยเนี่ยมันมีเยอะทำฝังเช่นเด็กคนหนึ่งก็เด็กวัยรุ่นเนี่ยแหละดันวันนั้นก็ไม่รู้เป็นไงไปกับเพื่อนเพื่อนเขาก็มียาเสพติดอยู่ติดอยู่กระเป๋าแล้วก็ซัดมอเตอร์ไซค์กันไปนี่คือเอาตัวไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรแล้วนะเพราะว่าเพื่อนมันไปไม่ดีใช่ไหมอย่าไปที่อาโคจรกันที่ไม่ควรละเวลานั้นเป็นเวลาที่ตำรวจออกมาตรวจตราอีกโดนตำรวจเรียกค้นตัวปุ๊บเจอยาเสพติดเอ้าไอเราไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งมาเจอครั้งแรกแล้วก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาท่านผู้ฟังคิดว่าตำรวจเขาจะไม่รวบทั้งสองคนหรอโดนด้วยเพราะดันเอาตัวไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่แม้ถ้าไม่โดนตำรวจเรียกนะมันก็ไม่โดนจับหรอกใช่ไหมล่ะแต่ดันโดนเรียกอีกเวลานั้นเขาตรวจตราพอดีในเวลาที่ไม่ควรอยู่อีกสวยสุดๆในทางตรงข้ามนั้นนะหวังถ้าเราสามารถเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมอีกนะโอ้นี่คุณร่ำรวยเลยนะจุลกาเศรษฐีนะหวังเอาน้ำตาลที่เป็นก้อนๆเนี่ยก็เรือนน้ำตาลอ้อยไปอยู่ตรงที่พวกตัดหญ้าพวกเก็บดอกไม้ในป่าเขาทำงานทั้งวันเหนื่อยมาตลอดเนี่ยเขาจะลงมาตรงนั้นพอดีออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองตรงนั้นเนี่ยเหนื่อยสุดๆเดินตากแดดทางไกลมาเอาน้ำมาบริการเอาน้ำตาลอ้อยน้ำตาลกรวดมาบริการโอ้ขายดีสุดๆท่านผู้ฟังขายหมดทุกวันแกก็คิดราคาไม่แพงด้วยแล้วก็เป็นของที่เขาต้องการเวลานั้นด้วยเราดูง่ายๆอย่างน้ำอย่างเงี้ยนะน้ำเปล่านะอยู่ในร้านสะดวกซื้อมันก็ราคาหนึ่งใช่ไหมแต่พอคุณเข้าสนามบินไปอยู่ตรงที่เขาห้ามเอาน้ำเข้าอ่ะ

มีปัญญาในการที่จะเห็นซึ่งในคำอธิบายนะท่านฟังถ้าบอกว่าเราจะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆมันก็จะสามารถอธิบายเรื่องนี้ไปถึงที่ที่ว่าเออมีคนดีๆอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ให้เราทำงานได้แสดงความสามารถได้คือในบางที่นะที่ทำงานบางที่เนี่ยก็จะแบบเล่นเส้นสายกันเต็มที่เลยคนมีความสามารถก็ไม่ได้แสดงฝีมือคือเขาไม่ให้โอกาสหรือแสดงแล้วก็ไม่เห็นความดีคืออยู่ผิดที่10ปีก็ไม่รวยเขาว่างี้10ปีก็แป๊กอ่ะแต่ถ้าอยู่ถูกที่ที่นี่เขาให้ความสำคัญกับความสามารถมีการให้รางวัลตามความเหมาะสมตามฝีมืออยู่ที่นั่นเนี่ยดีเป็นงานที่ดีเหมาะสมแต่ถ้าคุณมีเส้นสายใช่ไหมแล้วคุณไม่มีความสามารถคุณก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มันเน้นเส้นสายไงนั่นก็ดีของเขาไงเพราะนั้นนี่คือในประการที่หนึ่งที่ว่าเราต้องอยู่ในถิ่นที่ดีที่มีความเหมาะสมต่อมาประการที่สองคือการสมาคมกับสัตบุรุษสัพปุริสูปัสสยะคือคนดีนั่นเองดูฟังคนดีคือบัณฑิตคนดีไม่ใช่ว่าเขาว่าทำดีๆกับเราก็จะมาว่านี่เป็นคนดีทั้งหมดไม่แน่ดูฟังไม่แน่ดีไม่ดีไม่ได้วัดที่สุขเวทนาแต่ดีหรือไม่ดีวัดที่ไหนศีลศรัทธาจาคะปัญญาศีลวิริยะสติสมาธิปัญญาวัดที่การกระทําทางกายทางวาจาทางใจว่าเป็นกุศลไหมนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีท่านผู้ฟังดูตรงนี้ยังมีเรื่องสัพปุริสธรรมเจตยังมีเรื่องอินทรีย์5โอ้ที่จะอธิบายเรื่องว่าคนดีเป็นยังไงเนี่ยนะเราสมาคมเกี่ยวข้องเสวนาไปมาหาสู่กับคนเหล่านี้คนที่ดีๆในคำว่าสัพปุริสหรือมาจากบาลีว่าสัพปุริสานี่มีพระสูตรที่มาในอังคุตระนิกายหมวด3พูดถึงสัพปุริสบัญญัติ3คือเป็นแบบอย่างของความเป็นสัตบุรุษเป็นแบบอย่างของคนดีมีอยู่3ประการเป็นพระสูตรที่อยู่ในหมวด3มาอธิบายเรื่องคนดีนี้ได้พอดีคือ1มีการให้คือทาน2มีการถือบวช3มีการบำรุงอุปถัมภ์มารดาบิดาท่านคือการแบ่งปันนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นข้าวของสิ่งของหรือเป็นแรงงานเป็นการช่วยเหลือส่วนการถือบวชมาจากคำว่าปัพพชาในที่นี้คือการงดเว้นละเว้นไล่ไปตั้งแต่ศีลเลยท่านผู้ฟังแต่มีศีล5ศีล8นี่แสดงว่าคุณมีการงดเว้นละเว้นเป็นลักษณะของการถือบวชหรือเป็นลักษณะการเว้นจากการเบียดเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งคือแทนที่จะหาความสุขจากการด่าว่าพูดกระทบกระเทือนฆ่าหรือเบียดเบียนอันนี้ก็ไม่หาความสุขอย่างนั้นอันนี้ชื่อว่าเป็นการถือบวชเป็นการละเว้นอย่างหนึ่งจัดอยู่ในส่วนของบรรพชาและที่3คือการดูแลมารดาบิดาอันนี้ก็ตรงตัวนะว่าถ้าเราดูแลเองบ้างหรือจัดการให้คนอื่นมาดูแลก็ได้ทำเองหรือจัดให้กระทำได้ทั้งสองอย่าง3อย่างนี้จะเป็นแบบอย่างเป็นบัญญัติของคนดีคือสัตบุรุษถ้าเราจะคบกับใครก็ดูตรงนี้แหละดูว่าเขาเป็นคนให้ทานไหมมีความตรณีมากให้ทานน้อยหรือตรณีน้อยให้ทานมากหรือดูที่การถือบวชของเขาว่าก็มีการงดเว้นละเว้นอะไรบ้างบอกง่ายๆคนที่จะลดความอ้วนอย่างเงี้ยนะบางทีก็ต้องเว้นของทอดของมันบางทีต้องเว้นอาหารในเป็นบางช่วงเวลาเป็น intermittent fasting เขาก็ต้องเว้นบางเวลาอันนี้ถือว่าเป็นการถือบวชได้เหมือนกันเขาแบบว่าตามใจปากมากหรือมีการเว้นพอได้สมควรดูได้ที่ข้อที่2แล้วก็ดูที่การ

บำรุงมารดาบิดาดีกว่าเราหาคนจะคบแบบไหนนะบวงเราควรต้องเป็นคนที่เป็นแบบนั้นนะคือเป็นการอนุมานเนี่ยถ้าคนที่เขาเป็นคนไม่ดีเราไม่อยากจะเจอถ้าเราเป็นคนไม่ดีคนอื่นเขาก็ไม่อยากเจอเราเหมือนกันเออแต่ถ้าเราอยากเจอคนดีคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้แล้วเราเป็นคุณสมบัติแบบนี้และนี้เออคนอื่นเขาอยากเจอเราเหมือนกันเราใช้การอนุมานเทียบเคียงแล้วก็ปรับตัวเราให้เป็นคนดีที่จะสมาคมกับคนดีได้เพราะคนดีคนอื่นนะเขาก็ไม่อยากสมาคมกับคนไม่ดีถูกไหมล่ะเราก็ปรับตัวเองในประการที่3เรื่องของจักสีคือการตั้งตนไว้ชอบในที่นี้หมายถึงการตั้งไว้ในความดีทางกายทางวาจาและทางใจแน่นอนต้องฟังว่าคนดีคนอื่นเนี่ยบางทีก็ดีกว่าเราในเรื่องศรัทธาบ้างศีลบ้างจาคะบ้างปัญญาบ้างทีนี้เขาก็ไม่อยากคบกับเราใช่ป่ะล่ะถ้าบอกว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากคบกับคนไม่ดีศีลน้อยกว่าปัญญาน้อยกว่าทานน้อยกว่าเราจึงต้องมามีการพัฒนาในข้อที่3พัฒนาในการทำกายวาจาใจของเราในวังให้มันมาตามทางดีได้มากยิ่งขึ้นนี่จะทำชีวิตเราให้มันดีขึ้นได้นะสมมติศีลกูได้กี่ข้อบางคน3ข้อบางคน2ข้อเอา2ข้อดีจาก2ให้เป็น3จาก4ให้เป็น5บางคนมีลักษณะที่ตามใจปากมากเห็นอะไรก็อยากกินกินจุบกินจิบกินหวานหวานกินมันมันชอบเอ๊ะแต่ว่าเราจะถือการงดเว้นบางประการได้ไหมกาแฟแทนที่จะกินแบบหวานเต็มที่เอาหวานน้อยที่สุดก่อนอะแทนที่จะใส่นมก็เอากาแฟดำอะไม่ต้องใส่อะไรเลยค่อยๆปรับค่อยๆถือเว้นหรือบางทีก็ไม่ต้องกินมันเลยหลังเที่ยงก็ไม่ต้องกินแล้วสิ่งที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเป็นยังไงต้องมีการถือเว้นตั้งอยู่ในทางที่จะนำเราไปสู่สิ่งที่ถูกต้องนั่นคือมรรคแปดนั่นเองผู้ฟังคือเป็น2ส่วนนะส่วนที่เป็นเหตุคือเราตั้งไว้ทางนี้คือศีลสมาธิปัญญาอะไรมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิอันนี้เป็นเหตุที่เราลงมือทำผลที่จะเกิดขึ้นก็คือกายวาจาใจเราเนี่ยจะไปถูกทางใช่ไหมกายวาจาใจของเรามาทำตามมรรค8ไปถูกทางแล้วเครื่องหมายของคนดีก็จะเกิดขึ้นที่เราดูฟังเพราะเครื่องหมายของคนดีก็ดูทางกายวาจาใจนี่ไงเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงเขาลงมือทำอะไรแต่เขาคิดพูดทำลงมือตามอริยมรรคมีองค์8เราทำอย่างนั้นเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสเปรียบเทียบอีกในยะหนึ่งไว้ดูฟังเปรียบเหมือนกับเมล็ดข้าวคือเมล็ดข้าวสารนี่มันยังไม่ได้สีออกมาเนี่ยนะเวลาที่เขาเก็บไว้ในยุ้งฉางถ้าคนที่เข้าไปเนี่ยเหยียบแล้วเมล็ดข้าวเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมมันก็จะไม่ตำมือตำเท้าของคนที่เหยียบลงไปแต่ถ้าเมล็ดข้าวเนี่ยมันตั้งอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมมันจะตำมือตำเท้าของคนที่เหยียบลงไปได้นะนี่คือตั้งไว้อย่างถูกต้องแต่ที่นี่คือในยานนี้แหละนี่เป็นอุปมาท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อุปมาคือจิตของเราถ้าจิตของเราไม่ได้ตั้งอยู่อย่างเหมาะสมจะให้มีการบรรลุธรรมเห็นธรรมไปทางดีไม่ได้มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ไปนั่นคือไม่มีศีลสมาธิปัญญาอะว่างี้แต่ถ้าจิตของเรามีการตั้งอยู่อย่างเหมาะสมอัตตสัมมาปนิธิตั้งอยู่อย่างเหมาะสมตั้งอยู่ไว้อย่างชอบหรือตั้งด้วยอะไรอุปมาที่ท่านให้ไว้ก็คือตั้งด้วยสมถะและวิปัสสนาตั้งจิตไว้ด้วยสมถะวิปัสสนาตั้งไว้อย่างนี้จิตเราจะไปในทางที่บรรลุธรรมได้สมถะวิปัสสนาที่ผู้ฟังมันก็รวมศูนย์รวมยอดกันเข้ามาคือถ้าจะแยกออกนะจากสมถะวิปัสสนาเป็น2 อย่างนี่
ให้มันเป็น3อย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา3อย่างรวมกันเหลือ2อย่างได้สมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนารวมกันเหลืออย่างเดียวคือสติสัมปชัญญะคือสติปัญญาใช่ไหมเหลืออย่างเดียวแต่ถ้าเราแยกออกหมายถึงวิเคราะห์แล้วแยกส่วนออกมา1คือสติสัมปชัญญะที่รวมกันเป็นปัญญาแยกออกมาได้เป็นสมถวิปัสสนา2อย่างคือสมถวิปัสสนาแยกออกมาได้เป็นศีลสมาธิปัญญา3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกมาได้8อย่างคืออริยมรรคมีองค์8ศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่าเอาได้8อย่างมันคือทางนั่นเองท่านผู้ฟังทางที่เราตั้งไว้ก็จะทำให้เราไปถูกทางตั้งจิตไว้ละเอียดลงละเอียดลงจาก8รวมเป็น3จาก3รวมเป็น2จาก2รวมเป็น1นี่ไปถูกทางสู่นิพพานเป็นที่สุดจบได้นั่นคือประการที่3ที่จะนำชีวิตของเราไปให้รุ่งเรืองขึ้นนะส่วนประการที่4คือการได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วปุพเพกตปุญญตาคำนี้ตรงตัวเป๊ะๆเลยทุกฝั่งบุญกระทำก่อนคืออะไรที่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเอาที่ง่ายๆใกล้ๆที่สุดเลยนะทุกฝั่งคนจะสอบผ่านอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้อ่านหนังสือเอาไว้ก่อนสอบไม่ผ่านนะคือจะไม่มีความรู้ใดๆเลยมันต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวที่คุณกระทำไว้ก่อนนั่นแหละคือบุญถึงพูดถึงว่าบุญที่กระทำไว้ก่อนแล้วในเวลาที่เราจะเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่หรือเวลาที่เหมาะสมเนี่ยทุกฝั่งคุณต้องมีอะไรไปออฟเฟอร์ไปนำเสนอพร้อมอยู่แล้วนะอย่างตัวอย่างที่ยกไปตอนต้นว่าน้ำอย่างเงี้ยคุณไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็ราคา1แต่พอไปอยู่ข้างบนนู้นที่ไกลๆที่มันน้ำหายากอีกราคา1แต่คุณต้องมีน้ำไปก่อนเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราจะประสบความสำเร็จอันใดหนึ่งขึ้นมาได้ไม่ว่าจะสอบผ่านไม่ว่าจะเลื่อนตำแหน่งไม่ว่าจะได้งานใดๆคุณต้องมีการเตรียมตัวการทำอะไรไว้ก่อนมาเราต้องทำตรงนี้ไว้ก่อนคำนี้เอาในระยะใกล้ๆก็เรื่องงานเรื่องการสอบเรื่องการเรียนเรื่องสุขภาพได้หมดเช่นถ้าเราจะให้มีสุขภาพดีลดความอ้วนได้ก็ต้องรู้จักรับประทานอาหารเหมาะสมดื่มน้ำการพักผ่อนเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องกระทำไว้ก่อนเรียกว่าบุญหรือจะหมายเอาชาติก่อนก็ได้นะชาติก่อนพบก่อนอย่างการที่ท่านผู้ฟังบางคนมีเงินทองมากหรืออะไรมันได้มาง่ายๆลื่นๆแสดงให้เห็นได้ว่าในชาติก่อนพบก่อนได้สร้างเหตุปัจจัยแห่งการที่จะได้รับได้ลาภอย่างเงี้ยมากคือการให้ทานมาเราเห็นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอย่าประมาทคือบางคนพอมีความสุขพอมีงานมีเงินแล้วลืมตั้งตนไว้ในความดีตั้งตนไม่ชอบมันก็หมดไปได้มันก็ไม่ได้หมุนไปสู่ความเจริญไงจากสี่เนี่ยทุกฝั่งจึงต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนำชีวิตของเราไปสู่ความรุ่งเรืองได้บุญจากที่หยาบๆมีทางกายเป็นการให้ทานละเอียดลงไปอีกเป็นเรื่องการรักษาศีลเป็นลักษณะที่เรามีการงดเว้นบางอย่างเป็นบางเวลาไม่ใช่ว่าจะทำอะไรได้หมดหรือพูดอะไรได้หมดหรือไปที่ไหนได้หมดเราก็ต้องเว้นที่ไม่ควรไปเช่นโรงสุราส่องโสเภณีที่อโคจรเว้นสิ่งที่ไม่ควรพูดมีคำพูดเพ้อเจ้อมีคำพูดโกหกเว้นคนที่ไม่ควรคบเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำคนที่ไม่ควรคบกับคนที่ไม่ดีทั้งหลายเว้นสิ่งที่ควรทำก็พวกการฆ่าสัตว์การขโมยพวกนี้ใช้กายทำละเอียดขึ้นมาอีกละเอียดลงต่อไปคือใจเรื่องความคิดเราก็ไม่คิดชั่วด้วย
เรื่องของทางจิตเราก็ทำให้เป็นสมาธิเรื่องของปัญญาเราก็เห็นให้เกิดความแหลมคมในทางด้านอนิจจังทุกขังอนัตตาบุญละเอียดลงละเอียดลงนำชีวิตของเราให้รุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นจากภายนอกสู่ภายในจากภายในสู่ภายนอกได้นี่คารวาสนะท่านผู้ฟังคนที่เป็นคารวาสจะไม่ดูที่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่ภายในด้วยยังมีเรื่องหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นอยากจะนำมาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการที่จะให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันในทางคารวาสเนี่ยที่มีสัมมชีวิตาได้กล่าวไว้แล้วนิดหนึ่งนั่นคือการรู้จักดำเนินชีวิตให้เหมาะสมรายรับต้องท่วมรายจ่ายหมวดธรรมะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นอกจากสัมมชีวิตาแล้วยังมีกัลยาณมิตรตาคือการคบเพื่อนดียังมีอุทานสัมปทาคือการลุกขึ้นทำการงานอย่างสม่ำเสมอไม่ขี้เกียจขี้คร้านมีความสม่ำเสมอมีระเบียบวินัยในการทำงานและยังมีการอารักขาสมทาคือการถึงพร้อมด้วยการรักษาหมายความว่ารู้จักรักษาทรัพย์ที่ได้มาไม่ให้เสื่อมเสียไปเช่นคุณได้เงินสดมาแล้วส่วนหนึ่งเก็บเป็นเงินสดอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสินทรัพย์ในรูปอื่นเช่นทองคำเช่นตราสารหนี้หรือหุ้นการเปลี่ยนรูปแบบสินทรัพย์ท่านผู้ฟังทำให้มันสามารถรักษามูลค่าได้ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มาทบทวนให้ฟังเรื่องของประโยชน์4ประการในปัจจุบันที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในการครองเรือนของเราในวันนี้ได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหมวดธรรมะเรื่องการรักษาความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืนต่อไปสำหรับคนที่พอมีเงินพอมีของพอมีคนอยู่ด้วยได้เรื่องของก็ตามหาที่มันหายซ่อมแซมที่มันพังเรื่องการกินการใช้ก็รู้จักประมาณเรื่องคนก็ต้องหาคนดีๆมาดูแลจะมีประเด็นเพิ่มเติมเรื่องจักสีการที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันกับเรื่องของมงคล38ประการยกมา4ข้อแล้วก็ที่มาประกอบในตอนท้ายคือเรื่องของการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ถาสัมปทา4ประการในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะให้เราสามารถนำความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาในการใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดในจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: Do it now รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นาทีวันนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุบอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ก่อเหตุดังกล่าวใช้รถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแล้วเข็นรถให้ไหลเข้าไปภายในสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงคนร้ายได้วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่งผลให้อาคารถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายหลายจุดกำแพงรั้วที่ติดกับถนนพังเสียหายทั้งแถบมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องและซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์เก๋งตกกระจายเกลื่อนบนถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานถือเป็นโชคดีเหตุการณ์คาร์บอมครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่ไว้เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568ใหม่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมประกอบด้วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนน ยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ยืมเงินค้างชำระระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้พร้อมย้ำไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล
9: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ได้แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ในการติดต่อทวงถามหนี้โดยขอให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนการชำระเงินทุกครั้งและห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลหรือการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันหรือ OTPผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดเนื่องจากกยศ.ไม่มีนโยบายในลักษณะดังกล่าวทางนี้กยศ.แนะนำให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดหนี้และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นเช่นการสแกน QR code ผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการติดต่อทวงถามหนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ที่กยศ. call centerโทรศัพท์020164888หรือผ่านทางไลน์บัญชีทางการของกยศ.ปฏิพลสัตย์ธรรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่22กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ค่ะเราสองคนนะคะดิฉันเชยนันแก้วกล่ำค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะมาพบกันในวันพุธค่ะกลางสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ Facebook Live นะคะไลฟ์สดขณะนี้ทางเพจข่าวยามเช้าวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงค่ะส่วนทีม Facebook Live วันนี้เป็นทีมนิวมีเดียค่ะ
1: ค่ะนิวมีเดียก็สามหนุ่มสามมุม
0: ค่ะ
1: นะคุณเดชาธรชัยโสดาว่าที่ร้อยตีคุณอากรซิมพิทักษ์คุณอัคเดชคำพีระขอบคุณด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะในข่าวยามเช้าไลฟ์สดแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการไปกับเราเช้านี้ซึ่งมีข่าวสารมากมายเลยนะคะที่จะมาอัปเดตกันค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดใจนะคะเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเข้าใจในทางบ้านต่อๆกบโอ๊บนะคะคุณณรงค์นะคะคุณอเนกเข้ามาแล้วค่ะคุณโกะแล้วก็คุณลุงนะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอยู่ที่บางปะกงคุณสมพรคุณนวาคุณคณาวุฒินะคะคุณกิตติมาหลายๆท่านที่เข้ามานะคะก็ทักทายกันได้ค่ะกดไลค์กดแชร์รัวๆไปเลยนะคะเช้านี้มาเริ่มกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศค่ะคุณแอลคะ
1: ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศค่ะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางเนื่องจากว่าฝนยังมีต่อเนื่องนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ฝนเยอะกว่าเมื่อวานแล้วก็อีก2วันที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนเริ่มมาเยอะแล้วภาคเหนือ 60% ค่ะภาคอีสานก็ 60% นะคะมาดูที่ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะวันนี้ 60% ค่ะไปดูกันที่ภาคกลาง 40% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคใต้ค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนตกแค่ประมาณ 30% เท่านั้นส่วนอันดามันค่ะฝนประมาณ 40% เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินเรือก็อาจจะเพิ่มความระมัดระวังหรือว่าเรือเล็กนะคะก็อาจจะงดออกจากฝั่งก่อนค่ะถ้าคลื่นลมแรงนะคะเนื่องจากว่าทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยเช่นกันค่ะ 1-2 เมตรเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเช้านี้น้ำมันขึ้นนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศปรับราคาน้ำมันในกลุ่มของเบนซินแก๊สโซฮอล์และรวมถึงดีเซลด้วย85สตางค์ต่อลิตรนะคะก็มีผลเช้านี
0: ้
1: 22กรกฎาคม2569เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: แ
1: ล้วเมื่อวานนี้ก็ถึงว่านะปั๊มน้ำมันโอ้โหคนเยอะมาก
0: ทำไมฉันซื้อหวยไม่ถูกเนี่ยแล้วฉันก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะจะไปเติมน้ำมันดีไหมคุณแอลแต่ว่าปรากฏว่ากว่าจะเสร็จงานเนี่ยก็ 2-3 ทุ่มแล้วปรากฏว่าตื่นเช้ามาคุณแอลกระซิบบอกว่าน้ำมันขึ้นพลาดไปแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ85สตางค์ต่อลิตรนะฮะเช้านี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณสุกัญญาก็มีในเรื่องของการเห็นชอบมีการเสนอในแต่ละกระทรวงเนี่ยก็เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะมาถึงในส่วนของที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้21กรกฎาคม2569ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้าง างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมะโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่ดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียและที่ประเทศเนปาลค่ะระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะ
0: ค่ะส่วนภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอย่างที่ทราบกันว่าท่านได้เดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะไปหารือเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยค่ะล่าสุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งทุกหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนผลหารือไทยจีนเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการผลักดัน15ข้อตกลงสู่การปฏิบัติด้วยค่ะซึ่งทางด้านของรองท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แจ้งผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อที่ประชุมครม.นะคะโดยการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็นายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมค่ะทั้งสองฝ่ายยืนยันนะคะว่าจะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนแล้วก็ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงเทคโนโลยีการค้าการลงทุนแม้แต่ความมั่นคงด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีที่สำคัญนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้านะคะการเยือนครั้งนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่ายังมีการลงนามความตกลงก็คือ MOU นี่แหละค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย15ฉบับด้วยกันครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัย AI การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศแล้วก็ยังมีการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขแล้วก็สาขาสำคัญอื่นๆอีกมากมายค่ะพร้อมนี้นะคะก็ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีนด้วยค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีพวก data center อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าพวก cloud พวก AI นะคะแล้วก็การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อที่จะเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปค่ะท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้นมานั่นก็คือการทำเป็นแอคชั่นแผนขึ้นมาค่ะซึ่งต้องแยกเป็นแต่ละด้านด้วยนะคะพร้อมกับกำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อที่จะผลักดันสู่การปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลการหารือในครั้งนี้ให้เกิดผลสำฤทธิ์ให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเรียนกันไปก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ที่พี่กบได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปก็เป็นในส่วนของในที่ประชุมก่อนการประชุมท่านก็ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่เรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการนำเสนอในส่วนของทางกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวกับรถยนต์ในส่วนการครอบครองของรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลในการครอบครองรถเนี่ยอายุของรถเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าอายุรถน้อยๆก็ต้องดูไปเดี๋ยวเขาก็จะมากำหนดอีกทีหนึ่งว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาครอบครองรถก็คืออายุ10กว่าปีขึ้น15ปีขึ้นถือว่าเป็นรถเก่าตรงนี้จะมีการปรับเกณฑ์กันอย่างไรนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังที่มีการประกาศผลอาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยก็คือพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่านะคะที่มีสภาพใช้งานแล้วแต่ก็คือ เป็นสภาพที่หมดสภาพเรื่องของการใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างอยู่ในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำนะคะว่าประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือว่ารอการอุทธรณ์แต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนลงพื้นที่ไปค้นหาไปรับฟังไปแก้ไขปัญหาในเชิงรุกให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือต้องหลุดออกจากระบบอันนี้ท่านบอกอย่างนี้เลยนะคะพร้อมมอบมาให้กับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลงให้หน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับการช่วยเหลืออยู่ให้ส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วที่สุดกรมการขนส่งทางบกก็ต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องของทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระให้แก่ประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือว่ายกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วก็ต้องเร่งที่จะเสนอการแก้ไขกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เป็นอุปสรรคค่ะในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองท่านก็ให้เร่งทบทวนเกณฑ์เรื่องการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันด้วยให้ไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ค่ะที่อาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยหลุดออกจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดนะคะในช่วงเดี๋ยวติดตามสัปดาห์หน้าในส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารหน้าว่าในเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการให้พี่น้องประชาชนไปยื่นอุทธรณ์กันอยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนทางด้านของกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2569นี้ได้มีการสั่งการหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีการยืนยันตัวตนด้วยแล้วก็ต้องมีการทบทวนสิทธิ์ค่ะซึ่งทางด้านของขออภัยค่ะทางด้านของนายริชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับปลัดจังหวัดแล้วก็นายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาด้วยค่ะเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยบอกว่าจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยกว่า 18.8 ล้านคนปรากฏว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ9ล้านกว่าคนเท่านั้นเอง9ล้าน5แสนคนแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยประมาณ9ล้าน3แสนคนก็ประมาณสักครึ่งๆได้นะคะแล้วก็กรมการปกครองก็เลยมอบหมายให้ทุกอำเภอเนี่ยแล้วก็สำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service ค่ะพร้อมกับสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็การรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์นั้นสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยประชาชนเนี่ยสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางด้วยกันค่ะย้ำกันหน่อยนะคะ4ช่องทางนี้จะมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ตามด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีผู้รับสิทธิ์เป็น2กลุ่มจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะย้ำนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งแรกแห่งรัฐรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่หากต้องการยกเว้นค่าน้ำค่าไฟต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะนี่คือกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือไปยื่นอุทธรณ์ได้ผ่านช่องทางที่ได้บอกไว้นะคะทั้งหมดเนี่ย4ช่องทางก็จะมีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะซึ่งจะต้องทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางนี้ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือภายในสิ้นเดือนนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์อย่างใกล้ชิดค่ะกรมการปกครองก็ได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดตามอำเภอแล้วก็แยกตามตำบลด้วยเพื่อที่จะใช้วิเคราะห์แล้วก็วางแผนลงทะเบียนพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดค่ะแล้วก็มีการกำชับให้ทุกพื้นที่นั้นติดตามข้อร้องเรียนด้วยแล้วก็เร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตามข้อห่วงใยนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองค่ะที่กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงให้เข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ เอามาดูที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรายังอยู่นะที่ตรงนี้มีอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่า มีผู้ที่เขาได้โควต้าเป็นผู้จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็คือปรากฏว่าไม่เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีตรงนี้แหละตรงนี้นะคะซึ่งทางพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าจากกรณีมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยปี2569ก็คือจากเหตุที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือว่าคนที่รู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนเนี่ยนะคะตรงนี้แล้วก็มีเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองด้วยทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้นะคะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนที่จำหน่ายซึ่งก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมหากมีความประสงค์ค่ะต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ไปในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะคะผ่านช่องทางการติดต่อของศูนย์ GLO Call Center เบอร์โทรศัพท์ค่ะจดเลยนะ02-528-9999 02-528-9999ในวันและเวลาทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ฝากมาบอกพี่น้องประชาชนนะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่พี่น้องประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เพียงพอและได้รับสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมด้วยทุกท่านนะคะ
0: มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะใครที่ยืมกู้ยืมเงินกยศ.นะคะก็ออกมาเตือนกันหน่อยค่ะเพราะว่าเราต้องชำระหนี้นะเป็นหนี้ต้องชำระหนี้ค่ะเพราะว่าคนที่ผู้ที่กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องย้ำเตือนกันก็คือเรื่องของมิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพระบาดเยอะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนที่รัฐบาลออกมาตรการที่จะมาดูแลอะไรเยียวยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมิจฉาชีพเขาจะมาในช่วงนั้นแหละค่ะกองทุนเงินกู้ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เนี่ยก็ออกมาเตือนค่ะว่าใครที่เป็นผู้กู้ยืมเงินค้างชำระให้ระวังมิจฉาชีพจะมีการแอบอ้างทวงหนี้ย้ำว่ากยศ.เนี่ยไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะหรือบัญชีส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีตอนนี้นะคะมีการระบาดด้วยทางด้านของคุณอัญชลีภูริวิทย์วัฒนานะคะรองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนให้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.นะคะแจ้งเตือนผู้กู้ยืมให้ชำระเงินเนี่ยต้องชำระให้ถูกต้องใครที่ค้างชำระให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ไปติดต่อทวงหนี้ถามหนี้โดยขอให้ผู้กู้ยืมเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะชำระเงินทุกครั้งค่ะและถ้าหากว่าอาจจะไม่มั่นใจเช็คไปที่กยศ.ดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องระวังนะคะห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้เราเนี่ยรีบโอนเงินโดยเฉพาะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวส่วนบุคคลนี่แหละค่ะหรือขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือว่ารหัสยืนยัน OTP ทางโทรศัพท์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดค่ะเนื่องจากกยศ.นั้นไม่มีนโยบายดังนี้นะคะดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นนะคะกยศ.แนะนำให้ใครที่กู้ยืมเนี่ยตรวจสอบยอดหนี้ก่อนแล้วก็ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่ทางกยศ.กำหนดไว้เท่านั้นค่ะอย่างเช่นใครสะดวกสแกน QR code ก็ไปสแกนได้ผ่านโมบายแบงกิ้งทุกธนาคารเลยค่ะหรือจะไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาได้เลยค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจในการติดต่อทวงหนี้เนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อจะได้เช็คความถูกต้องที่ถูกต้องนะคะที่กยศ. Call Center 02-016-4888 ค่ะผ่านทาง LINE บัญชีของกยศ.เท่านั้นค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนนำเรียนนะคะว่าเรื่องของมิจฉาชีพออกก็มาในทุกรูปแบบแฝงมาในทุกรูปแบบก็เรียกว่ามีอะไรตรงไหนเนี่ยเล็กๆน้อยๆเขาเข้าถึงข้อมูลนี่มาแบบนี้แล้วเป็นช่วงนี้เนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมของทุกปีตั้งแต่5กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการชำระเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ ุคคลที่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะชำระในทุกๆปีมิจฉาชีพก็ยังเข้ามาแฝงตัวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ก็ฝากด้วยนะฝากให้ระวังด้วยในส่วนของมิจฉาชีพตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเพราะว่าตีของร้องข่าวคุณบุญมาสีมาดวันนี้โอเตรียมต้องบอกว่าเตรียมข่าวสารที่จะนำเสนอให้แก่พี่น้องประชาชนมาเป็นแพ็คใหญ่เลยนะสำหรับวันนี้ไปติดตามรับฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้าได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะคืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรัฐบาลได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนั้นจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปและจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดส่วนในต่างประเทศก็สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมและเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปรและประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยดำเนินการระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569แล้วในการนี้ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเลยครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวด้วยครับพี่น้องและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐย้ำการปราบอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือที่เรารู้จักตัวย่อภาษาอังกฤษกันว่า FBI นี่แหละครับได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งเรื่องยาเสพติดการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความร่วมมือกับทาง FBI อย่างเหนียวแน่นกันอยู่แล้วและในเดือนนี้ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนานานาชาติในการปราบปรามสแกมเมอร์ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกและครับกว่า100ประเทศเข้าร่วมการประชุมและประเทศไทยก็ย้ำเลยครับว่าการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันไปตามกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยให้เร่งขับเคลื่อนผลหารือไทยจีนสู่การปฏิบัติโดยมอบทางกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า action plan นั่นแหละครับพร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือและ MOU 15ฉบับด้วยกันให้เกิดผลสำฤทธิ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้ให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ปล่อยผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรให้ได้รับความช่วยเหลือและก็ส่งข้อมูลให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาด้วย ทั้งยังมอบไปยังกรมการขนส่งทางบกกันด้วยครับบอกว่ากรมการขนส่งทางบกนั้นให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้มันเป็นปัจจุบันด้วยพร้อมเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคและก็มอบทางกระทรวงการคลังอีกหนึ่งกระทรวงบอกว่ากระทรวงการคลังให้ไปทบทวนซิในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันพร้อมทั้งให้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงมาสู่คณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดอย่าช้าโดยเด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับเป็นผู้สั่งให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ชาชนก็พบแล้วครับว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในระบบทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำอีกว่าประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาภาครัฐหรือเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือรอการอุทธรณ์อันนี้ไม่ได้แต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหาพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงรุกกันด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบนั่นเองครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ว่ายังมีเหตุอันควรให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วที่สุดแล้วครับอย่าช้าเด็ดขาดในเรื่องนี้เพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้โดยเด็ดขาดส่วนทางด้านกรมการขนส่งทางบกแล้วว่ายังไงทางด้านกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระพี่น้องประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วและก็เร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกันต่อไปครับในส่วนกระทรวงการคลังเราว่ายังไงกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าก็เร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันของพี่น้องประชาชนแล้วยังขอให้มีการตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบไปและก็ขอให้เสนอแนวทางปรับปรุงกลับมาให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโดยเร็วที่สุดและครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยกระทรวงการคลังก็ตอบรับแล้วครับบอกว่าเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันว่ารัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนั่นคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีกันแล้วจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ยากจนจริงคือได้รับสิทธิ์แต่ไม่ใช่คนจนจริงๆนั่นเองแหละครับซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนจริงๆหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง 2.3 ล้านคนหรือ 2.3 แสนคนเลยทีเดียวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังเขาก็กำลังเร่งแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปได้ซึ่งก็ได้สั่งการและก็ประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่และครับพร้อมทั้งยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆอย่างแน่นอนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องคือหมายความว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนั้นต้องให้กับคนที่จนจริงๆลำบากจริงๆเดือดร้อนจริงๆเท่านั้นนั่นเองครับพี่น้อง
และต่อเนื่องกันเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านวงการการศึกษาก็มีการ

0: อันเร่งช่วยนักศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 270,000 คนเขายื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไม่ให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละครับได้เร่งช่วยเหลืออยู่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงกรณีผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าภายหลังหารือร่วมกับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการเรียนรู้และอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็พบแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบกว่า 270,000 คนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนและคาดว่าจะมีนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบร่วมยื่นอุทธรณ์อีกประมาณ 10,000 คนครับแล้วก็ขอให้ประวิงเวลาการลาออกไว้ก่อนเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องการให้บุคคลใดต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าจะดูแลนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกคนด้วยครับพี่น้องต่อเนื่องกันอีกหน่วยงานหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับโดยกรมการปกครองได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สั่งการหน่วยงานท้องถิ่นบอกว่าให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมร่วมกับปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยได้เปิดเผยว่าจากการที่ผู้ลงทะเบียนมีทั้งหมดกว่า 18.8 ล้านคนก็พบแล้วครับว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 9.5 ล้านคนและไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ 9.3 ล้านคนทางกรมการปกครองจึงมอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตไปจัดตั้งศูนย์ประสานงานพร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกและครับนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดต้องลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์โครงการและช่องทางธนาคารของรัฐ5แห่งครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็แบ่งผู้รับสิทธิ์เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่หากต้องการยกเว้นค่าน้ำและค่าไฟต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมครับส่วนกลุ่มที่2คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้จะต้องยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ครับและสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางดังกล่าวได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องวันสำคัญที่จะถึงในเดือนสิงหาคมคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยแล้วครับและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาประชาชนชาวไทยปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวนั้นเป็นวันหยุดราชการประจำปีนั่นเองครับพี่น้องคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีครับและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมย่านเสาชิงช้าโดยย้ำเลยครับว่าต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำเจ้าหน้าที่สคบกรมการค้าภายในสภาองค์กรของผู้บริโภคเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเก่าแก่และได้รับความนิยมย่านเสาชิงช้าถนนบำรุงเมืองเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องจากสัปดาห์หน้านั้นเป็นช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองแหละครับซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างก็นิยมซื้อชุดสังฆทานชุดไทยธรรมต้นเทียนพรรษาพระพุทธรูปหรือชุดทำบุญต่างๆและบางแห่งนั้นก็มีการร้องเรียนออกมาว่าสินค้ามันไม่ตรงตามที่ซื้อไปหรือเรียกกันง่ายๆว่าสินค้าไม่ตรงปกนั่นเองครับพี่น้องจึงได้นำความห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเมื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าเหล่านี้ไปแล้วก็ควรได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าต้องตรงปกนั่นแหละครับจึงได้นำคณะลงพื้นที่มาตรวจร้านค้ากว่า30ร้านในครั้งนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายกันด้วยในการจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้คือควบคุมฉลากสินค้านั่นคือว่าอะไรครับฉลากสินค้านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวครับเพราะว่าชุดสังฆทานถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการเองก็ต้องระบุรายละเอียดให้มันชัดเจนอย่างเช่นประเภทขนาดปริมาณสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุและราคาขายกันด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการกำชับผู้ประกอบการคือการแจ้งวันหมดอายุครับซึ่งกรณีที่ภายในชุดสังฆทานมีสินค้าหลายชิ้นเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำบอกว่าให้ระบุวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดไว้บนป้ายสติกเกอร์หน้าชุดสังฆทานครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องการแยกสินค้าปนเปื้อนอันนี้ควรแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันกลิ่นปนเปื้อนและอันตรายต่อผู้บริโภคครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีอีกในเรื่องการแสดงราคาสินค้าครับประเด็นนี้ต้องมีการติดป้ายแสดงราคารวมและ ค่าจัดชุดอย่างชัดเจนกันด้วยและในส่วนภูมิภาคนั้นให้พาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมและทางสคบไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจำหน่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต่างๆนานาหลายๆรายจะกี่รายก็ตามแต่ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไปฉวยโอกาสเอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและหากประชาชนท่านใดพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานก็แจ้งมาที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายช่วงนี้ย้ำส่งท้ายตีคองรองข่าวสั้นๆกันทุกวันนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวเอ้าหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:56 นะคะก็กลับมาในช่วงท้ายรายการนะคะเหลือเวลาสักประมาณ2 นาทีที่จะนำเสนอข่าวค่ะคุณแอลค่ะ
1: พาชวนไปเที่ยวภูเรือกันหน่อยภ
0: ู
1: เรือจังหวัดเลยเขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยเพราะว่าม
0: ี
1: ฝนลงมาแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหพอเขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยพอได้น้ำฝนประปรายไม่ได้มากไม่น้อยเกินไปเขาบอกว่าโอ้กำลังสดชื่นเลยนะหลังฝนตกอย่างต่อเนื่
0: อง
1: ก็ทำให้มีสายหมอกสีขาวปกคลุมตามแนวป่าสนทิวเขาค่ะเรียกว่าสร้างทัศนียภาพบรรยากาศที่สวยเงียบสงบด้วยนะคะอุทยานภูเรือก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามของสายหมอกแล้วก็ผืนผ่าในช่วงฤดูฝนให้ไปชมทิวทัศน์อันสวยสดงดงามนะคะที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติดิฉันเคยไปอยู่2 ครั้งที่ภูเรือเนี่ยอุทยานชาติภูเรือบรรยากาศดีมากนะฮะ
0: ต้องไปซ้ำนะต้องไปอีกรอบ
1: ที่สำคัญเนี่ยบรรยากาศที่ลานจอดรถเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าของร้อนๆเนี่ยไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันตอนเช้าๆมีข้าวต้มทุเรศ10 บาทเอง
0: ค่ะ
1: นะ
0: โอ้ยใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะอยู่ที่ภูเรือค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะในช่วงวินาทีเรียกได้ว่าท้ายๆรายการแล้วกันนะคะคุณพี่ติ๋มค่ะจากคลองเตยบอกว่าสวัสดีทั้ง2 ท่านเลยค่ะคุณปณพลนะคะบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยขอบพระคุณค่ะคุณอุศรีนะคะคุณมโนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าฟังที่ศรีสะเกษข้าวเนี่ยนาตอนนี้แรงมากหวานไปแล้วเต็มไปด้วยวัชพืชค่ะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะคะคุณสุพิชก็บอกว่าฟังที่อุทุมพรพิสัยคุณปราโมทคุณมารีชุ่มเย็นคุณสุวิทย์คุณสุริยาคุณอันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางต่อๆด้วยนะคะน้องแชมป์ขอบคุณมากค่ะเข้าใจมาประมาณเกือบจะแสนแล้วนะคะแล้วก็มีน้องโดนัทจากช่องไทย PBS ด้วยนะคะดร.กัญจพรหลายๆท่านค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณแอลคะ
1: ค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในรายการข่าวยามเช้าก็ยังพบกับเรา2 คนอยู่เหมือนเดิมนะกับข่าวยามเช้าในวันพรุ่งนี้แต่ว่าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นนักแบดมินตันของไทยต่างเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางวันที่28กรกฎาคมเวลา 7:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา 8:00 น.จะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www